ปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่า

0: นึงที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนับแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับ อุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวก

หวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นั่นก็คือพานลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานประแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนเมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนท

0: รีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาดทองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาดหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนคราปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่

0: โบราณการต้องรักษาไว้นะครับ
1: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
2: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
3: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
4: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญ
5: หากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ
4: ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถรายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เฮ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหยิเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
8: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
8: บัดโธ่ไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
8: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
8: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
8: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
8: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
8: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูก กับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
5: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลยได้เลย
5: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
4: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
4: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
4: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
4: ๋อท่านนามารูปไง
6: นามารูป
3: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
7: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงาน

ให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูนิกตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลย

0: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
1: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
0: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
1: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายอ่ะ
2: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
0: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
2: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
1: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
2: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
6: สวัสดีจ้าง
5: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่

0: สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทางครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
1: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
1: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
1: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่าง

0: ลอดภัยเนี่ย
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วันวุ่นวุ่นของน้องขนุนราชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
1: อะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
0: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูก

0: มีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
1: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที3. แต่งตัว5นาที4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียน

0: ลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: ซักแต่งตัว5นาทีและ4รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียก

การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่ทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเยี่ยมค่ะนะคะก่อนที่จะเรียนรู้การคุณครูขอทบทวนนักเรียนนิดหนึ่งค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ยได้ร่วมกับเพื่อนๆทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยลืมหรือยังสังเกตบัตรภาพพืชใช่ไหมคะสังเกตบัตรภาพพืชแล้วก็จัดกลุ่มพืชต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นลูกไว้ในครอบครัวเดียวกันถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงจัดพืชต้นพ่อต้นแม่ต้นลูกเนี้ยมาไว้ในครอบครัวเดียวกันนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะยังอยู่ในกิจกรรมเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนเรียนแล้วจะสามารถทำอะไรได้คือนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่ได้นะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นจากข้อมูลและระบุลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้นั่นเองค่ะอยากทราบหรือยังคะว่ากิจกรรมวันนี้จะทำเกี่ยวกับอะไรจะทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคืออยู่ในหน้าที่49และหน้า50ค่ะก็คือข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะนะกิจกรรมอาจดูแล้วมากนิดนึงแต่ว่าพอเรียนทำจริงๆแล้วไม่มากนะคะนักเรียนนะไม่เยอะเนาะดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวดูกิจกรรมในข้อที่3ก่อนช่วงแรกนะเอาข้อที่3ก่อนค่ะนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อ3ข้อเดียวก่อนนะคะอ่านในใจอ่านข้อ3ว่าวิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะแค่ข้อ3ข้อเดียวนะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามความเข้าใจของนักเรียนดูซิว่าเอ๊ะอ่านข้อ3แล้วตามความเข้าใจแล้วเนี่ยนักเรียนต้องทำอะไรบ้างณรงค์ศักดิ์ต้องทำอะไรบ้างคะ
1: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะต่าง
0: ๆแล้วยังไงต่อคะ
1: จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูก
0: ตามความเข้าใจของเราจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่
1: ร
0: ุ่นลูกนะคะแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อครับนั่นอะไรอ่ะ
1: อ
0: ่
1: านใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่น
0: ถ้าหลังจากนั้นล่ะคะทำไงคะ
1: ใช้เหตุผลประกอบนำเสนอผลการจัดกลุ่มของพืชของกลุ่ม
0: อันดับแรกปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเอาล่ะอันนี้ฝึกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านแล้วพูดตามความเข้าใจของเราเพื่อทดสอบตัวเองได้ว่านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจหรือไม่นะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอาล่ะค่ะเหมือนที่ณรงค์ศักดิ์บอกเราต้องรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่ถูกต้องค่ะโดยอ่านใบความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะหรือนักเรียนจะสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่ออ่านใบความรู้แล้วให้นักเรียนทำอะไรต่อไปคะให้เลือกอะไร
2: เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อประกอบการเสนอของการจัดกลุ่มพืชของกลุ่ม
0: ใช่วันนี้จะต้องมีการนำเสนอจากที่นักเรียนนั้นได้จัดกลุ่มพืชไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะดังนั้นนักเรียนอ่านใบความรู้แล้วตรงนี้นักเรียนมีความรู้และนักเรียนสามารถนำตรงส่วนนั้นนะคะมาประกอบการนำเสนอของนักเรียนได้นั่นคือข้อที่3ใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้จะมีด้วยกัน2หน้านะคะคือหน้า59และหน้า60นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวลงมาดูใบความรู้กันก่อนนะคะการอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการแต่งท่อลักษณะทางพันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนอ่านใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าลักษณะที่เป็นลักษณะธรรมนุกรรมของพืชเนี่ยได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ให้นักเรียนนั้นทำอย่างไรต่อไปคะหลังจากอ่านใบความรู้แล้วให้ทำอะไรคะให้ตอบคำถามหรือบันทึกลงไปพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชอ่ะตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะอ่ะเข้าใจเนาะตรงช่วงแรกนะคะสรุปค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแต่ทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยอ่านใบความรู้นะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อประกอบการนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองที่ได้จัดเอาไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูนั้นเปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายพร้อมเลยอย่างคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วดังนั้นไปอ่านใบความรู้และตอบคำถามได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะทุกคนนะคะวางปากกากันทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวลองดูซิว่าเมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะลงมาดูค่ะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านใบความรู้แล้วทราบไหมคะว่าเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะตรงส่วนนี้เราจะต้องทราบเนาะเราอ่านแล้วเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วใจความสำคัญของใบความรู้นี้คืออะไรคะทราบไหมใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยคืออะไรคะอะไรนะคะการผสมพันธุ์พืชมีอื่นอีกไหมการอะไรคะการสืบพันธุ์ของพืชการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืชมีอะไรคะใจความสำคัญของใบความรู้นี้ก็คือลักษณะต่างๆของพืชนั่นเองนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอ่านแล้วเจอไหมคะในใบความรู้อ่านแล้วเจอไหมเจอนะคะแล้วใบความรู้กล่าวถึงบุคคลใดคะออโต้
1: เกโกเมนเดลครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะคะเกรกอร์เมนเดลนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้ค่ะการทดลองนะคะของเกรกอร์เมนเดลมีประโยชน์อย่างไรการทดลองของเขามีประโยชน์ยังไงคะทำให้เรียนนั้นได้รู้อะไรรู้อะไรอ่ะลักษณะต่างๆของอะไรคะของพืชที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใครรุ่นพ่อและรุ่นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคือลักษณะต่างๆเลยที่ปรากฏอยู่ในรุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่นั่นเองนะคะลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคะทราบไหมว่าลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะลักษณะต่างๆได้รับมาจากใครคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นคือเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแต่ว่าจะเป็นลักษณะใดบ้างตรงส่วนนั้นนักเรียนจะต้องอ่านนะคะและจะทราบนะคะว่าลักษณะใดบ้างนะคะเอาละค่ะการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมค่ะของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรคือขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากเก่งมากเกิดจากการสืบพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือของพืชต้นพ่อใช่ไหมคะเรณูของพืชต้นพ่อมาผสมกับอะไรคะยอดเกสรเพศเมียของพืชต้นแม่นั่นเองนะคะที่นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ผ่านมาต่อไปสัตว์และมนุษย์ค่ะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชหรือไม
2: ่เหม
0: ือ
2: น
0: อย่างไรคะเหมือนยังไงอ่ะมีการสมพันธุ์หรือการสืบพันธุ์แล้วยังไงต่อ
2: ลักษณะ
0: ก็ถูกถ่ายทอดมาจากใครอ่ะพ่อและแม่เหมือนกันนะคะเหมือนที่เรียนตอบเลยนะคะมนุษย์และสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชเลยค่ะโดยได้รับลักษณะต่างๆมาจากการถ่ายทอดที่มาจากพ่อและแม่นะคะและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรคะเมื่อสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อแม่ถ่ายทอดมาอย่างรุ่นลูกนั้นดังนั้นรุ่นลูกจะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไร
2: มีลักษณะ
0: แบบไหนบ้างแล้วนะที่คล้ายที่ยังไงเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่แล้วมีที่เหมือนทั้งคู่ไหม
2: ม
0: ีนะคะนั่นคือลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันก็คือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะอาจเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่หรืออาจจะทำไมคะแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ก็ได้นะคะ เอาล่ะดังนั้นค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้แก่อะไรบ้างตอบได้ยังได้แก่อะไรบ้างคะคิดว่าน่าจะได้แก่อะไรบ้างนภัสตอบค่ะ
3: มีรูปร่างแล้วก็ลักษณะที่เหมือนกับต้นพ่อและต้นแม่ค่ะ
0: มีรูปร่างลักษณะที่เหมือนต้นพ่อต้นแม่นางลองค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากรูปร่างมีอะไรอีกคะ
4: ดอก
0: มีลักษณะของดอกมีอะไรอีก
4: ส
0: ี
4: ดอก
0: ใบลำต้นหมดยังเกสรของอะไรคะเกสรของอะไรนะเรามาดูซิว่าใช่ไหมรูปร่างเหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะรูปร่างลักษณะใบสีใบลักษณะดอกสีดอกแม้กระทั่งเส้นใบนะคะหรืออะไรคะลำต้นเพราะอะไรคะลักษณะต่างเหล่านี้ถึงเราจัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเพราะอะไรคะ
4: พอได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อแล้ว
0: สรวิทย์ตอบเสียงดังเลยเพราะอะไรนะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อและต้นแม่มาดูซิใช่ไหมถูกต้องค่ะก็ได้รับมาจากต้นพ่อและต้นแม่ทำให้พืชเหล่านี้นะคะของต้นลูกก็จะมีลักษณะบางลักษณะที่เหมือนกับพ่อหรือเหมือนกับแม่บางลักษณะก็เหมือนทั้งพ่อและแม่แล้วก็บางลักษณะก็มีความอะไรคะคล้ายกับทั้งพ่อและแม่ของพืชชนิดนั้นหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้อาจจะแตกต่างได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาจากการสังเกตของพวกเราแหละใช่ไหมคะได้มาจากการสังเกตเนาะนะคะซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ได้รับมาจากการถ่ายทอดลักษณะมาจากต้นพ่อต้นแม่สู่ต้นลูกนั่นเองตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะนะคะดังนั้นนักเรียนฟังคุณครูกับเพื่อนอภิปรายแล้วนะคะแล้วก็ได้เฉลยไปบางส่วนแล้วตรงนี้นักเรียนเดี๋ยวกลับไปเขียนเพิ่มเติมได้นะคะให้มีใจความได้สมบูรณ์เนาะต่อไปค่ะทำอะไรวิธีทำข้อที่4 5 6 7นั้นทำอะไรต่อไปเดี๋ยว

0: ับรอยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่เอ๊ะทำอะไรบ้างคะวันนี้ตามความเข้าใจกับนักเรียนกิจกรรมวันนี้ทำอะไรบ้างคะ
1: พ
0: ู
1: ดนมหนาวอ๋อ
0: พูดนมหนาวพูดนมหนาวเกี่ยวกับอะไรทราบไหม
1: จ
0: ุดประสงค์ของการพูดนมหนาวทำไงคะพูดนมหนาวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มพืชของนักเรียนใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะพูดนมหนาวไปเพื่ออะไรอ่ะอ๋อให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคล้อยตามว่าเราจัดกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วนะแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะถูกแล้วนะคะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่อนั้นต้องมีวิธีการพูดพูดยังไงนะคะให้เพื่อนต่างกลุ่มนี้เชื่อนะคะมีอะไรอีกหมดหรือยังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนนั้นทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายนะคะแล้วก็กำหนดลักษณะของการพูดโน้มน้าวดังนั้นคุณครูจะให้เวลาให้แต่ละกลุ่มนะคะว่าคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดโน้มน้าวยังไงดีนะคะโน้มน้าวยังไงดี

ให้เพื่อนเนี่ยเชื่อกลุ่มอื่นเชื่อในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดกลุ่มเพื่อนออกมาที่เป็นลักษณะแบบนี้จะให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะก็คือให้ผู้อื่นคล้อยตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพูดของเรานี่แหละนะคะหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะให้แต่ละกลุ่มทำอะไรนำเสนอผลการจัดกลุ่มเพื่อของตนเองค่ะให้เรียนได้จัดกลุ่มเพื่อนมาแล้วนะคะโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคะให้มีความคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มเพื่อของกลุ่มเรานะคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะต่อไปก็ทำไมคะให้นักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่ค่ะเมื่อเพื่อนต่างกลุ่มนำเสนอแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจเนาะเราคล้อยตามเพื่อนอะเราเปลี่ยนใจเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูซิอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยเราจะเชื่อเพื่อนกลุ่มนั้นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อเราสามารถทำไมได้คะสามารถทำไมได้พิจารณาอะไรได้คะตัดสินใจใหม่ได้ค่ะแล้วก็ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไปเชื่อเพื่อนกลุ่มอื่นได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นได้ทำอะไรต่อก็คือมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบุลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืช นั่นเองนะวันนี้กิจกรรมยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะดังนั้นค่ะวิธีการนำเสนอพูดโน้มน้าวก็คือครอบครัวยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มเราได้รับผิดชอบครอบครัวที่1นักเรียนก็พูดมาเลยว่าครอบครัวที่1ครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่1กับต้นพ่อต้นที่เท่าไหร่กับต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่ที่กลุ่มของเรานั้นได้คุยกันไว้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็พูดเหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยเชื่อตามในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดเอาไว้ว่าเนี่ยฉันจัดได้ถูกต้องแล้วแหละกลุ่มเราเนี่ยจัดถูกต้องแล้วนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูนั้นจะให้เวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวโดยให้ตรวจสอบเหตุผลที่จะใช้ในการพูดให้ชัดเจนให้เตรียมตัวกันก่อนอาจจะมีการเลือกเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะคะว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนพูดแต่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันคิดแล้วก็อาจจะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือคนไหนที่อาสานะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ครูจะให้เวลาค่ะนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนนะคะก็ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่จะพูดโน้มน้าวเพื่อนใช่ไหมคะอย่างลายทางนะคะหรือต้นทางถ้ามีบัตรภาพด้วยยิ่งดีนะคะเพื่อจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยจัดครอบครัวนี้นะคะครอบครัวที่หนึ่งคือพืชต้นที่หนึ่งกับต้นพ่อต้นแม่ต้นเท่าไหร่เหตุผลที่จัดว่าครอบครัวทั้ง3ต้นนี้ไว้ด้วยกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรและเรียนสามารถที่จะนำอะไรคะคำที่อยู่ในตารางของนักเรียนนะคะสามารถนำมาพูดได้นะเอาล่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลการจัดกลุ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการจัดกลุ่มของกลุ่มอื่นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มพืชและให้กลุ่มอื่นฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเราจะคล้อยตามเพื่อนไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอได้เลยค่ะเอาล่ะกลุ่มที่1นะคะนำเสนอก่อนอันนี้หนูนำเสนอในครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่1ค่ะ
0: ครอบครัวที่1ดังนั้นเพื่อนกลุ่มอื่นต้องตั้งใจฟังนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่1เขานำเสนอเป็นอย่างไรเอาเชิญเลยค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: เดี๋ยวก่อนนะคะหนูต้องพูดก่อนว่าครอบครัวที่1หนูเนี่ยต้นพ่อต้นแม่

0: ต้นที่เท่าไหร่อ่ะพูดก่อนเลยค่ะลูก
1: ครอบครัวของพืชต้นลูกที่1กับต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ค่ะ
0: ต้นพ่อต้นที่2ต้นพ่อต้นที่3กับต้นแม่ต้นที
1: ่
0: 2อ่ะเชิญค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้ทั้งพืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะมีลักษณะเหมือนกันและสีที่เหมือนกันค่ะ
0: อะไรบ้างคะลักษณะที่เหมือนกัน
1: มีสีดอกสีเหลืองที่เหมือนกันมีใบสีเขียวที่เหมือนกันมีก้านสีเขียวที่เหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรบ้างคล้อยตามไหมจัดได้ตามนี้ไหมคะจัดได้ทำนี้ไหมคะในใครจัดได้ตามของเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเลยยกมือกลุ่มที่ห้าเป็นอย่างไรคล้อยตามกลุ่มที่หนึ่งไหมคะแสดงว่าจัดได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ้าวล่ะคล้อยตามกันหมดเลยนะนะคะของห้องหนึ่งไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรนะคะเอาปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเดี๋ยวนำบัตรผ้าเพื่อนอีกคนเอาบัตรผ้าไปวางเลยนะคะกลุ่มที่สองนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่2ค่ะ
0: ครอบครัวที่2เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครอบครัวที่2ของพืชต้นลูกต้นที่2กับต้นแม่กับต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3ค่ะ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบเดียวครอบครัวเดียวกันเพราะว่ามีใบลำต้นมีความเหมือนกันแต่มีแค่สีที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ
0: จะโน้มน้าวยังไงเพื่อนต่างกลุ่มเชื่อคะจะเชื่อตรงไหนจะเชื่อตรงส่วนไหนคะ
1: ต้นพืชต้นลูกมีดอกสีส้มแตกต่างจากพ่อและแม่ต้นพ่อมีดอกสีเหลืองค่ะและต้นแม่มีดอกสีแดงค่ะนำมาผสมกันก็จะเป็นดอกสีส้มค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่จะโน้มน้าวให้เพื่อนนั้นเชื่อใช่ไหมคะเพื่อนๆ เป็นอย่างไรเชื่อเพื่อนไหมคะได้ฟังเพื่อนไหมลูกในใครเชื่อยกมือกลุ่มไหนไม่เชื่อกลุ่ม5เชื่อเพื่อนไหมคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยมีกลุ่มไหนที่ไม่คล้อยตามมีบ้างไหมแสดงว่ากลุ่มนี้โน้มน้าวสำเร็จเนาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2โน้มน้าวเพื่อนสำเร็จนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เอาล่ะต่อไปกลุ่มที่3จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
2: ครอบครัวที่3ครับ
0: ค่ะได้อย่างไรบ้างคะ
2: ครอบครัวที่3ครอบครัวของต้นพืชต้นลูกต้นที่3กับต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1ครับ
0: ค่ะ
2: มีลักษณะเหมือนกันบางส่วนคือจำนวนปลีกดอกและสีของใบ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แต่มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันคือสี
0: ค่ะอันนั้นคือเหตุผลใช่ไหมคะจะโน้มน้าวยังไงเพื่อนคล้อยตามกลุ่มเราล่ะฮะจะโน้มน้าวยังไงโน้มน้าวยังไงคะโน้มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อให้เราสังเกตเราสังเกตจากอะไรอ่ะสังเกตจากอะไร
2: สังเกตจากสีของดอก
0: อ๋อสังเกตจากสีของดอกถ้าจัดแล้วก็ได้แบบนี้แหละใช่ไหมว่าอยู่ในครอบครัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆตั้งใจฟังเพื่อนไหมตั้งใจฟังไหมคะเชื่อเพื่อนไหมในกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือกลุ่มไหนไม่คล้อยตามเพื่อนคะมีจัดเป็นแบบรูปอื่นมีไหมคะกลุ่ม5เป็นยังไงคะเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนเพื่อนเลยคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะอ่ะนั่งลงนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เอาละค่ะกลุ่มที่4จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
3: ครอบครัวที่4ครับ
0: ว่าอย่างไรบ้างคะ
3: ลักษณะสีดอกของต้นลูกที
0: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกนะครอบครัวที่เท่าไหร่นะคะที่4ใช่ไหมคะเอาล่ะจัดต้นพืชต้นไหนที่ไว้ในครอบครัวเดียวกันบ้างต้องนำเสนอตรงนั้นก่อนค่ะ
3: ต้นที่
0: หนูเขียนบนหัวตารางไหมคะต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะ
3: 4ครับ
0: ต้นพ่อ

0: ต้นพ่อต้นที่เท่าไหร
1: ่ต้นที่2ครับ
0: และต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่คะ
1: 1ครับ
0: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะคล้อยตามเพื่อนไหมคะไหนกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือมีไหมมีในกลุ่มไหนยังไม่คล้อยตามอ้าวทำไมถึงไม่คล้อยตามล่ะคะเราจะนุ่มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อนุ่มน้าวยังไงดีให้เขาสังเกตยังไงนุ่มน้าวยังไงดีคะ
1: ลักษณะของสีดอกต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อมากกว่าต้นแม่และลักษณะใบของต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่และส่วนอื่นๆที่คล้ายกันครับ
0: คิดว่าเพื่อนเชื่อแล้วยังคล้อยตามแล้วยังยังกลุ่ม5ยังเลยอ่ะกลุ่ม5ลองนำเสนอค่ะหนูนำเสนออย่างไรกลุ่ม5กลุ่ม5
2: ครอบครัวที่4ลูกต้นที่4พ่อต้นที่4และแม่ที่4ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าลูกต้นที่4มีสีคล้ายกับพ่อและมีลำต้นคล้ายกับพ่อและแม่แล้วก็มีเต็มสีส้มคล้ายๆกับแม่ค่ะ
0: กลุ่มที่5นำเสนอในใครคล้อยตามกลุ่มที่5บ้างยกมืออ้าวกลุ่มที่5นะคะอ้าวปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะฝึกพูดเดี๋ยวเรามาดูว่าใช่ไหมถูกหรือเปล่าที่กลุ่มต่างๆนั้นนำเสนอมาที่คุณครูเลยค่ะนะคะลองดูนะคะครอบครัวที่1นะคะครอบครัวที่1ได้แก่พืชชนิดใดบ้างนักเรียนดูนะคะถูกต้องไหมก็คือต้นลูกต้นที่1ต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคล้อยตามคุณครูไหมคะเนี่ยคล้อยตามต่อไปครอบครัวที่2นะคะก็คือจัดต้นลูกต้นที่2ต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3เอาไว้ด้วยกันนะคะเหตุผลมันได้เรียนตอบเลยสังเกตจากสีใบนะคะสีดอกนะคะหรือกลีบดอกนั่นเองต่อไปครอบครัวที่3นะคะคือจัดต้นลูกต้นที่3ต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันนะคะและต้นที่4ครอบครัวที่4นะคะครอบครัวที่4ก็คือจัดต้นลูกต้นที่4ต้นพ่อต้นที่4และต้นแม่ต้นที่4เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันหมดเลยเหมือนที่เพื่อนนั้นได้นำเสนอมานั่นเองนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะได้สังเกตมาแล้วนะคะใบงานนะคะมีการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะอยู่ในหน้าที่61เดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะแต่ตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนมีเวลาว่างก็ไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องไหมคะน้ารองศักดิ์ใช่ไหมลูกอ่านนะต่อไปช่วยกันตอบค่ะก็ลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกเราจะเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมและเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเกิดจากการสืบพันธุ์แค่สืบพันธุ์อย่างเดียวไหมสืบพันธุ์อะไรต่ออะไรต่อคะสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นไหน
3: จาก
0: รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกอันนี้จะไม่ต้องเขียนอะไรนะคะฟังให้เข้าใจก่อนถ้าเข้าใจเราสามารถกลับไปเขียนทีหลังได้ต่อไปข้อที่2เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดของพืชจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ่ะ
3: รู้จากรูปร่าง
0: ดูจากรูปร่างดูจากอะไรอีก
3: ล
0: ัก
3: ษณะของใบ
0: ลักษณะของใบ
3: ล
0: ำต้นสีดอกกลีบดอกได้ไหมได้นะคะตรงนี้ก็ได้จากการสังเกตล่ะค่ะที่เรียนบอกมาเมื่อสังเกตแล้วนะคะลักษณะต่างๆที่เรียนบอกคุณครูมาเมื่อสักครู่พืชต้นลูกก็จะมีบางลักษณะที่ทำไมคะเหมือนกับใครเลยเหมือนกับพ่อหรือว่าอาจจะเหมือนกับแม่ก็ได้หรือบางลักษณะก็อาจจะทำไมอ่ะเหมือนทั้งพ่อและแม่หรือบางลักษณะก็คือคล้ายกับทั้งพ่อและแม่นะคะหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ก็เกิดจากการผสมนะคะของพืชต้นพ่อต้นแม่ต้นนั้นแหละนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะประเมินตนเองทำอะไรไปบ้างวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกคำตอบไหมคะประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมของพืชไหมมีการพูดโน้มน้าวไหมมีหรือไม่มีโดยใช้เหตุผลประกอบนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลจากข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะรวบรวมจากไหนรวบรวมจากการที่เราสังเกตบัตรพืชรวบรวมจากการที่เรานั้นอ่านใบความรู้แล้วก็เลือกและนำข้อมูลมาแปลความหมายเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ

ันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นของพืชรุ่นลูกของพืชหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ประเมินตนเองลงไปนะเอาละค่ะสำหรับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์มีการสืบพันธุ์ไหมมีการสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆนั้นได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ถ่ายทอดมายังรุ่นลูกนะคะตรงส่วนนี้นะเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้นะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแต่ทลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็ภาพครอบครัวสุนัขค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คิดว่านักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะแล้วก็กลับไปตอบคำถามลงในใบงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: ทุ
1: กคนขอเคารพ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทย

0: ลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
0: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบคำแล้ว
1: เย้พวกเราทำได
0: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่กันนะคะนั่นก็คือหน่วยที่4วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันลูก
1: ภาษาพูดภาษาเขียน
0: เด็กๆหลายคนนะคะจะคุ้นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนแต่ภาษาพูดภาษาเขียนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำกันค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมดูคุณครูนะคะรวมถึงร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหูเอามือจับหัวเอามือวางบนตักหายใจเข้ากันไว้10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาหายใจออกมากลูกเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำตามคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมดูให้รู้แต่รู้อะไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะลองมาพิจารณาจากวิดิทัศน์เรื่องนี้กันเลยค่ะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ
2: โฆษณานมทั่วไปมักจะเปิดด้วยฉากเด็กเล่นกับหมาแล้วแม่ก็จะไปมองลูกแล้วก็เดินเข้ามาชงนมแต่เรื่องนี้เธอชงนิทานที่ไม่มี DHA โอเมก้า3และวิตามินดี
3: แม
4: ่ดื่มให้หมดนะลูก
2: ลูกจะกินได้ยังไงฮะเล่าให้ลูกฟังดีกว่ามั้งการเล่านิทานอุดมไปด้วยความอบอุ่นสมาธิและความคิดสร้างสรรค์เล่านิทานสร้างอนาคตลูกได้สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องพบกับสารบำรุงสมองที่มีค่าที่สุดค่ะซึ่งสำหรับเด็กนะคะช่วยเสริมพัฒนาได้จริงเผยแพร่โดยสสส.ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากที่เรานะคะได้ดูคลิปวิดีทัศน์นั้นเด็กๆ เห็นลักษณะการใช้ภาษาไหมลูกภาษาในเด็กๆลองดูสิคะว่าลองพิจารณาดูสิคะว่าเมื่อสักครู่นี้เขามีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรบ้างลูกเป็นภาษาอย่างไรคะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นภาษาพูดใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรลูกคำว่าหมาถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาที่สุภาพเราจะใช้คำว่าอะไรคะ
1: สุน
0: ั
1: ข
0: คำว่าสุนัขใช่ไหมคะแต่ในสื่อวิดีทัศน์นี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ลักษณะของภาษาพูดในการสื่อสารซึ่งเวลาเราสื่อสารเนี่ยเราเข้าใจได้ไหมลูกเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกตัวอย่างนะคะที่เราพบได้นะคะในคำพูดนะคะจากสื่อวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะคะได้แก่คำว่า
1: ได้ในหมาลิง
0: ได้ไงหมากินนะคะเป็นคำที่คุณครูยกตัวอย่างจากคำที่พบในสื่อวิดิทัศน์นะคะเด็กๆเราลองมาดูนะคะได้ไงกับได้อย่างไรเด็กๆคิดว่าข้อไหนเป็นภาษาพูดและข้อไหนเป็นภาษาเขียนคะได้ไงเป็นภาษาได้อย่างไรเป็นภาษา
1: เขียน
0: เพราะอะไรนักเรียนถึงคิดแบบนั้นลูก
5: เพราะว่าได้อย่าง
6: เพราะว่าคำว่าได้อย่างไรเป็นคำที่สุภาพค่ะ
0: เป็นคำที่ดูสุภาพกว่าได้ไงใช่ไหมคะ มีใครอยากจะตอบอีกบ้างมีไหมลูกมีไหมอ่ะตอบเลยค่ะอ่ะหนูจะตอบว่าไงลูก
6: ได้ไงเป็นภาษาพูดแต่ยังไม่สุภาพเท่าได้อย่างไรครับ
0: ได้ไงนะคะเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งมันไม่สุภาพเท่ากับคำว่าได้อย่างไรเก่งมากค่ะทั้งสองคนอ่ะเด็กๆบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆดูนะคะคำว่าได้ไงได้ไงนะคะมันเหมือนเป็นลักษณะของการพูดนะคะเหมือนแบบได้อย่างไรเธอทำแบบนี้ได้อย่างไรมันดูเป็นพิธีการไปไหมลูกเธอทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันดูเป็นยังไงมันดูมีความเป็นกันเองดูเข้าถึงมากกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าภาษาพูดนะคะต่อไปคำว่าหมาจริงๆหมาเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบเลยนะลูกแต่หมาเนี่ยมันเป็นภาษาพูดแต่เวลาเราเขียนนะคะเขียนเป็นภาษาเขียนที่มันตรงกับมาตรฐานนะคะเราจะต้องใช้คำว่าอะไรลูกเราจะต้องใช้คำว่าสุนัขแล้วถ้าคำว่าหมูล่ะหมูหมูอุดอุดอุดหมูหมูเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักภาษาอะไรอ่ะมั่นใจในตัวเองเลยลูกหมูเป็นภาษา
5: เป็นทั้งสอง
0: เลยหรอเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าสุกรไหมคะเคยได้ยินคำว่าสุกรไหมลูกอ่ะใครเคยได้ยินยกมือขึ้นโอ้โหน้อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะหมูนะคะเราจะเรียกว่าเป็นภาษาพูดนะคะส่วนภาษาเขียนนะลูกเป็นภาษาที่เขาเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องการใช้ภาษาดังนั้น

0: อันคำว่าหมูก็เหมือนกับหมาเลยลูกหมูหมาหมาเขาเรียกสุนัขหมูเขาเรียกสุกรนะคะสุกรเป็นภาษาเขียนนะลูกนะอ่ะต่อไปคำว่ากินกินเหมือนที่เราเจอเมื่อกี้คำว่ากินนะคะเธอไปกินข้าวกันเถอะเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะคะแต่เวลาเราเขียนเราจะไม่ใช้คำว่ากินเราจะเปลี่ยนคำว่ากินเป็นคำว่าร
1: ับประทาน
0: เห็นไหมคะว่าระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนมีเส้นบางๆกันอยู่นะคะซึ่งเป็นคำที่เด็กๆเนี่ยรู้จักแล้วนะคะทั้งภาษาพูดทั้งภาษาเขียนเลยแต่เราแค่ยังไม่ได้แยกว่าคำที่เราใช้นั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำที่เราได้พูดนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้2เปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้และข้อ3ค่ะนักเรียนใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้เหมาะสมนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษาพูดกันค่ะเด็กๆปลายทางดูบนหน้าจอได้เลยนะคะภาษาพูดคืออะไรภาษาพูดนะคะใช้ในการพูดเป็นหลักนะคะเป็นภาษาปากหรือคำเฉพาะกลุ่มสร้างความเป็นกันเองไม่เคร่งครัดหลักภาษาอ่ะอย่างที่บอกหลักภาษาเวลาเราจะเขียนอะไรเราก็จะต้องเป็นประโยคลูกประโยคคืออะไรนะมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะ
1: ส่วน
0: สองส่วนส่วนที่หนึ่งค
1: ือ
0: นามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนที่สองคือ
1: กริย
0: าทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะแต่ภาษาพูดนี่เราไม่เคร่งครัดเลยค่ะเราจะไม่มีประธานก็ได้เธอไปกันเถอะมาเร็วตามครูมามีไหมมีนามวลีไหมมีไหม
1: ไม
0: ่มีแต่เป็นยังไงเรารู้สึกพอเราได้ยินคำนี้ก็เป็นแปลหมายความว่ายังไงต้องตามครูไปใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะคะอย่างเช่นเด็กๆลองพิจารณาดูสิว่าเราในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนมากกว่ากันรู้ได้อย่างไรถ้านักเรียนบอกว่าเราใช้ภาษาพูดในชีวิตประจำวันมากกว่าภาษาเขียนเดี๋ยวเราไปดูความหมายของภาษาเขียนกันเลยค่ะภาษาเขียนนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นหลักเป็นภาษามาตรฐานสร้างความเป็นทางการเคร่งครัดหลักภาษาแต่เวลาเราใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยลูกเราพูดคุยกับเพื่อนเราเคร่งครัดทางหลักภาษาไหมคะ
1: ไม่
0: เราเคร่งครัดทางหลักภาษาไหม
1: ไม
0: ่ไม่นะคะดังนั้นในชีวิตประจำวันเราเวลาเราใช้ภาษาเนี่ยเด็กๆคิดว่าเราใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนมากกว่า
1: ภาษาพ
0: ูดภาษาพูดมากกว่าแต่ถามว่าทำไมเด็กๆจะต้องเรียนภาษาเขียนเพราะว่าอะไรลูกไหนมีใครตอบได้บ้างว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาเขียนคะทำไมลูกไหนตอบครูสิ
2: เพราะเป็นภาษามาตรฐานครับ
0: เป็นภาษามาตรฐานที่สากลนะคะหรือในประเทศของเรานั้นกำหนดใช้นั่นเองนั่งลงได้ลูกเก่งมากค่ะเป็นภาษา

มาตรฐานนะคะไม่ว่านักเรียนจะพูดคุยกับคุณครูหรือติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเวลาเราไปติดต่อราชการหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานนะคะเราจะไม่ใช้ภาษาพูดเพราะภาษาพูดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่เคร่งครัดทางหลักภาษาหรืออาจจะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นคำว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงคะก็เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าภาษาคำว่าอ่ะอ่อนดอยแปลว่าอะไรอ่อนดอยแปลว่าอ่อนใช่ไหมอ่อนที่แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรก็คือไม่เก่งถูกไหมคะไม่เก่งอุ๊ยอ่อนดอยจังเลยอ่ะก็แปลว่าไม่เก่งใช่ไหมแต่มันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มซึ่งเราใช้แค่ในกลุ่มนั้นๆอาจจะมีหลายกลุ่มที่เขาไม่รู้ภาษานี้นะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างในปัจจุบันที่มีการใช้ภาษาพูดลูกคำว่าจึ้งจึ้งรู้จักไหมคำว่าจึ้งจึ้งมาจึ้งแปลว่าอะไรลูกจึ้งมาเฮ้ยมันจึ้งมากเลยเธอจึ้งแปลว่าอะไรแปลว่าดีแปลว่าอะไรแบบสุดยอดใช่ไหมแปลว่าเยี่ยมมากเฮ้ยความคิดของเธอจึ้งมากเลยอะแปลว่าความคิดของเธอเป็นยังไงอุ้ยดีอะเป็นความคิดที่แบบว่าสุดยอดใช่ไหมคะเป็นความคิดที่ดีนะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะแต่เวลาเราไปนะคะติดต่อในหน่วยงานหรือเราไปในที่สาธารณะเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรลูกเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าอะไรอยู่ๆเราจะไปจึ้งใส่เขาอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าหลายๆคนไม่ทราบอย่างเงี้ยเขาอาจจะว่าเอ้ยเฮ้ยเขาด่าเราหรือเปล่าหรือเขาชมเราเอ๊ะหรือเขาด่าเราหน้า มันก็จะต้องมาทบทวนความหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เพื่อให้เราได้ทราบความหมายนะคะและได้เข้าใจตรงกันดังนั้นเวลาเราไปในที่สาธารณะหรือไปในที่หน่วยงานต่างๆเราควรที่จะใช้ภาษาเขียนหรือเราควรที่จะเคร่งครัดในเรื่องการใช้ภาษาให้รัดกุมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมนี้นะคะจะมีชื่อว่าYeah. ยินดีด้วยค่ะเกมนี้นะคะจะมีชื่อว่ายินดีด้วยค่ะจะคุณครูจะให้เด็กๆทั้งหมดนะคะสุ่มหยิบแล้วถ้าใครได้ลูกปิงปองนะคะที่มีคำว่ายินดีด้วยคนนั้นจะต้องออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเสียงดวงนะลูกเสียงดวงนะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต่อแถวเลยลูกต่อแถวยังห้ามแอบดูต่อแถวอ่ะเป็น2แถวก็ได้เป็น2แถวมา2แถว2แถวไอ้แฮมเดี๋ยวครูขอไล่มนก่อนดูก่อนนะห้ามเปิดดูก่อนนะโอ้มะลึกเกยขอให้เด็กดีได้ลูกปิงปองคำว่ายินดีด้วยนะ

0: หยิบลูกหยิบเลยไปห้ามดูก่อนห้ามดูห้ามดูห้ามดูหยิบใจเย็นๆลูกเต้นหยิบเลยเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาเร็วลูกใส่ในตะกร้าลูกใครที่ไม่ได้คำว่ายินดีใส่ในตะกร้าใส่ในตะกร้าเลยใส่ในตะกร้าลูกไม่เป็นไร
1: ม
0: ี
1: สามแค่นั้นก็จะไม่มีนะ
0: อ่ะใส่ในตะกร้าได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 8คนนะคะซึ่งมีคนนะคะหูยดวงดีมากเลยเด็กๆรู้ไหมว่าที่เหลืออยู่นะที่เหลืออยู่2ลูกนะลูกนะ
2: ย
0: ิน
2: ดี
0: มีคำว่ายินดีหมดเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยว2คำแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะลูกไม่เป็นไรนะคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวลงไปข้างล่างนิดนึงลูกลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอ่ะลงไปข้างล่างหันหลังหันหลังหันหลังหันหลังคราวนี้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเพื่อนๆจะตอบถูกหรือเปล่าเอาใจช่วยเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูคำและให้เด็กๆพิจารณาดูนะคะว่าคำนี้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนถ้าเด็กๆตอบว่าภาษาพูดก็ให้เด็กๆนะคะไปแตะตรงหน้าจอเลยค่ะว่าเป็นภาษาพูดนะคะเดี๋ยวใครผิดเดี๋ยวครูจะให้ทำท่าทางท่าทางอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองให้เด็กๆต้นทางช่วยกันคิดนะลูกนะอ่ะมาดูคำว่าอาศัยลูกเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนคะ
3: ภาษาเขียน
0: ภาษา
3: เขียน
0: อ่ะเด็กๆปลายทางที่โชคดีนะลูกนะจับไม่ได้หนูก็ตอบด้วยนะคะเป็นภาษา
3: เข
0: ีย
3: น
0: จริงเปล่าามาดูถูกต้องนะลูกนะเป็นภาษาเขียนเรามาดูข้อที่2คําว่าหมูเป็นภาษาพูดภาษาเขียน1 2 3
3: ภาษาพูด
0: ภาษา
3: พ
0: ูดเก่งมากค่ะอ่ะครบ2ข้อแล้วนะคะตอบไปฝั่งไหนก่อนดีนะฝั่งไหนก่อนดีนะสองคนนี้มาสองคนนี้มาฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาคนสุดท้ายคนสุดท้าย
4: อ่
0: ะปล่อยยิ่งฉุกชนะเราจะเลือกก่อนหรือหลัง
4: หลัง
0: เราจะเลือกก่อนหรือหลังลูก
4: หลังค่ะ
0: หลังนะคะดังนั้นหนูเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะเอาละค่ะไปเดี๋ยวได้รางวัลกันทุกคนเลยได้รางวัลทุกคนเลยนะลูกอ่ะท่านี้คนที่ไหนคนแรกลูกคนแรกอยู่ไหนมาหากูเร็ว ห้ามใครบอกนะห้ามใครบอกนะห้ามใครบอกนะอ่ะเด็กๆไปยืนฝั่งนู้นลูกเดี๋ยวบังเพื่อนๆปลายทางลูกอ่ะยืนฝั่งอ่ะใส่ไปเลยใส่ได้เลยค่ะพร้อมนะคะครูนับ1 2 3มีเวลาคิดแค่3วิเท่านั้นพร้อมนะลูก1 1 2 3ภาษาเขียนเก่งมากค่ะวันนี้ครูเปลี่ยนขนมใหม่นะลูกนะอ่ะไปนั่งได้เลยลูกอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะคำว่าบิดามารดานะคะเป็นภาษาเขียนถ้าเป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่า
2: พ
0: ่
2: อแม
0: ่พ่อแม่ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปพร้อมนะลูกนะ1 2 3ข้าวเที่ยงเราใช้คำว่าอะไรลูก
4: ภาษาพูดค่ะ
0: เราใช้เป็นภาษา
4: พ
0: ู
4: ดค่ะ
0: เป็นภาษาพูดเก่งมากค่ะอ่ะรับรางวัลไปเลยลูกต่อไปเด็กๆ กดแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะหรือเด็กๆ บอกครูก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูกดให้พร้อมหรือยังลูกพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วหมุนรอบตัวเอง3รอบลูก1 2สามอ่ะพร้อมนะลอกเรียนแบบภาษาไม่ภาษาอะไรอ่ะลอกเรียนแบบเป็นภาษาเขียนถ้าปกติเราจะใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรอ่ะถ้านั้นเป็นเหมือนก๊อปปี้มันเป็นภาษาทับศัพท์ใช่ไหมลูกแต่คำว่าปกติเราใช้คำว่าลอกเรียนแบบไหมเธอเราขอลอกเรียนแบบการบ้านหน่อยหรือเราจะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่า
3: ล
0: อกเฉยๆนะคะเป็นภาษาพูดอ้าวไม่เป็นไรเป็นรางวัลปลอบใจลูกเอาหมุนก่อนอีก2รอบเดี๋ยวครูให้1รอบอ่ะเดี๋ยวครูให้อ่ะไปเลยเอาปิงปองมาคืนครูด้วยค่ะต่อไปลูกใครเอ่ยตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆนะลูกนะต่อไปเรามาดูคำว่าหมอ1 2 3เป็นภาษาพูดนั่นเองถ้าหมอเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่า
3: แพทย์
0: นะคะเอาปิงปองมาคืนครูด้วยลูกปิงปองอยู่ไหนเอ่ยฮั่นแน่จะแอบขโมยปิงปองครูใช่ไหมล่ะล้อเล่นลูกอ่ะหยิบเลยจ้ะต่อไปยืนตัวตรงครับยืนนิ่งๆครับรอเล่นรอเล่นลูกมาพร้อมไหม
4: พร
0: ้
4: อม
0: พร้อมนะสู้ไหมสู้เขาสู้เขาสู้เขานะลูกนะอ่ะเรามาดูคำว่าห้องแอร์เป็นภาษาพูดภาษาเขียน1 2 3กดทีเดียวพอลูกเป็นภาษาพูดคำว่าแอร์แอร์นะคะเป็นภาษาพูดใช่ไหมลูกถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าอะไร
2: เครื่องปรับอากาศ
0: เราจะใช้เป็นเครื่องปรับอากาศถ้ามีคำว่าห้องก็จะเป็นห้องปรับอากาศเก่งมากค่ะเอาลูกปิงปองมาคืนครูแล้วลูกเอาขนมไปลูกมาอ่ะปิงปองมาคืนกูก่อนเดี๋ยวลืมพร้อมนะ

0: บอกเพื่อนๆสิขอกำลังใจเพื่อนๆต้นเพื่อนๆปลายทางหน่อยขอกำลังใจเพื่อนๆปลายทางหน่อยเพื่อนๆปลายทางดูอยู่ขอกำลังใจหน่อยครับโอ้ยกมือไหว้เลยขอกำลังใจเพื่อนๆปลายทางหน่อยเร็วเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเอาเร็วพูดเร็วพูดแล้วลูกเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
1: เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
0: พูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆหนึ่งสองสาม
1: เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
0: พร้อมนะลูกนะพร้อมนะพร้อมชึบหนึ่งสองสามอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนอุ้ยเจรจาเป็นภาษาเขียนนะคะถ้าเราใช้คำถ้าเจรจาเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่าอะไรเป็นการพูดคุยใช่ไหมคะอ่ะหยิบเลยลูกหยิบค่ะลึกๆค่ะลูกลึกๆได้ไปแล้วทำไงก่อนคะอ่ะโบกมือให้เพื่อนๆไปทางก่อนลูกโบกมือให้เพื่อนๆไปทางก่อนโบกมือก่อนอันนั่งไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปพร้อมนะลูกคำว่าโรงพักเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนหนึ่งสองสามเป็นภาษาพูดนะคะเป็นภาษาพูดเก่งมากลูกหยิบได้เลยจ้าเอามาค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะคะอันไหนขอกำลังใจจากเพื่อนหน่อยเร็วขอกำลังใจจากเพื่อนต้นทางหน่อยเมื่อกี้เพื่อนๆปลายทางได้ไปแล้วขอกำลังใจจากเพื่อนต้นทางหน่อยลูก
2: ขอกำลังใจหน่อยค่ะ
0: ขอกำลังใจหน่อยเพื่อนๆจะตอบว่าไงเพื่อนๆตอบกันว่าสู้ๆ
3: ส
0: ู
3: ้
0: เพื่อนๆตอบว่าสู้ๆ
3: ส
0: ู
3: ้
0: เด็กๆปลายทางไหนพูดพร้อมกันสิคะว่าสู้ๆ
3: ส
0: ู
3: ้
0: ๆได้กำลังใจหรือยังอุ้ยมือเย็นเย็นเจ็บเลยมาค่ะโรงพักเราอยากไปโรงพักไหมลูก
1: ไม่ไปค่ะ
0: มันเป็นโรงพักนะเอาไว้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราไปนอนเล่นสักคืน2คืนไหมคะไม่นะลูกนะต่อไปเรามาดูปวดศีรษะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน1 2 3เป็นภาษาเขียนเก่งมากค่ะอัปมือให้เพื่อนค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตได้ว่าคำที่เรานะคะมักจะไม่คุ้นเคยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นภาษาอะไรลูกภาษาเขียนแต่คำที่เราคุ้นเคยมักจะเป็นภาษาพูดนะคะอย่างเช่นคำว่าปวดศีรษะปกติเราจะบอกว่าปวดอะไร
3: ปวดห
0: ัวถ้าเมื่อไหร่เป็นคำว่าปวดหัวมันคือภาษาพูดแต่ถ้าเราใช้คำว่าปวดศีรษะแปลว่าเป็นภาษาเขียนที่มันเป็นทางการขึ้นมานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆหลายคนแยกออกหรือยังเอ่ยว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนเป็นอย่างไรภาษาพูดเคร่งครัดด้านหลักการใช้ภาษามั้ยลูกตอบพร้อมกัน1 2 3
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เคร่งครัดแต่ภาษาเขียนเคร่งครัดด้านหลักการใช้ภาษามั้ยลูกเคร่งครัดนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่1ค่ะส่วน คำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะเมื่อเฉลยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยลูกเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้ง

เรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องนะคะให้เด็กๆลองหาดูซิว่าเอ๊ะคำไหนบ้างนะที่เป็นภาษาพูดนะคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนได้บ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการค้นหาภาษาพูดและภาษาเขียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนที่เราเจอในข้อความที่ข้างต้นนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถแยกภาษาพูดและภาษาเขียนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งภาษาพูดเป็นภาษาที่เราเคร่งครัดในการใช้ภาษาไหมลูกภาษาเขียนเป็นภาษาที่เราใช้เคร่งครัดในด้านการใช้ภาษาไหมคะเคร่งครัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะลูกนะให้เด็กๆปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะส่วนเด็กๆต้นทางเลขที่ออก26
1: ไม่มา
0: หรอคะงั้นเปลี่ยนเป็นผู้ชายดีกว่าเนาะงั้นเอาเป็นเลขที่9ค่ะเลขที่9ค่ะลูกไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยเราจะนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างลูกอันไหนตอบคุณครูสิคะ
2: เมื่อไปที่สถานในราชการหรือว่าอะไรต่างๆจะได้รู้การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนครับ
0: เมื่อเราไปสถานที่ราชการต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยว่าเราเนี่ยควรที่จะใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะอาละค่ะเก่งมากนั่งลงได้เลยลูกอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำตอบนะคะของคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆปลายทางมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องระดับของภาษาสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องระดับของภาษา2ใบงานที่2เรื่องระดับของภาษาซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทบทวนนะคะเพื่อทำให้ความรู้ของนักเรียนนั้นแน่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนหมดแห่งความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติด

ไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงหรือปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

อดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงนี้อย่างที่คุณครูได้บอกไปเราจะเรียนในหน่วยที่2ของภาคเรียนที่1ครับจะเรียนในเรื่องของทศนิยมนั่นเองแต่ก่อนที่เรานะครับจะไปเรียนรู้ในเรื่องของทศนิยมเราจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการหาตัวประกอบของจำนวนนับกันก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนก็จะต้องหาตัวประกอบของจำนวนนับได้ครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนในเรื่องของตัวประกอบเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำได้ปฏิบัติกันนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มโดยฝากคุณครูปลายทางครับช่วยแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากัน5แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่นหรือว่า12แผ่นนะครับโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้จำนวนกระดาษเนี่ยที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดแผ่นกระดาษที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อนักเรียนนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ได้5แผ่นแบบนี้นะครับจะได้เมื่อนำมาจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเนี่ยจะได้แตกต่างกันกี่แบบนะครับแล้วเขียนรูปแบบคร่าวๆในกระดาษ A4 ด้วยนี่ไหมครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินะครับโดยกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะมีลักษณะที่มีความยาวของด้านทุกด้านเป็นไงกันครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวของด้านทุกด้านจะมีความยาวเท่ากันนะครับในที่นี้ของคุณครูก็จะยาวด้านละ1หน่วยนั่นเองแล้วเดี๋ยวนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณครูครับมีตัวอย่างไหมว่าจะต้องต่อในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนด้วยอย่างเช่น4นะครับเดี๋ยวจะยกให้นักเรียนดูว่าถ้า4เนี่ยจะจัดออกมาได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนวันนี้โดยที่วันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องหาตัวประกอบของจำนวนนับแล้วก็บอกได้ว่าจำนวนที่กำหนดเป็นตัวประกอบของจำนวนนับพร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับโดยอย่างที่ได้บอกไปนะครับจะเป็นตัวอย่างก่อนถ้าสมมุติว่านักเรียนได้แผ่นกระดาษ4แผ่นนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูหน่อยครับว่าถ้าเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส4แผ่นเนี่ยสามารถนำมาจัดนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
1: 2 แบบ
2: ใช่ไหมครับทีนี้คุณครูถามนักเรียนก่อนนักเรียนเรียนไปแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างครับ1เก่งมากครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ2
1: สี
2: ่
1: เหล
2: ี่
1: ยมจ
2: ั
1: ตุร
2: ั
1: ส
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนักเรียนถามนิดนึงว่านักเรียนจำในเรื่องของการหาพื้นที่ได้ไหมครับ
1: จำได้
2: นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในขั้นต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าจัดได้ทั้งหมดกี่แบบนักเรียนตอบมาแล้วว่าได้2แบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นแบบที่1จะจัดออกมาได้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะได้เป็นความกว้างเท่าไหร่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
2: แล้วก็ยาว4ยาว4หน่วยนั่นเองกว้าง1หน่วยยาว4หน่วยนะครับและได้อีกแบบนึงใช่มั้ยครับคุณครูถามนักเรียนว่าอีกแบบนึงนี้น่าจะเป็นรูปอะไรครับ
1: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2: เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าความยาวของด้านทุกด้านเท่ากันซึ่งมีความยาว2หน่วยถูกต้องไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบที่2ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านนะครับยาวด้านละ2หน่วยนั่นเองก็จะได้ทั้งหมด2แบบนะครับถ้านักเรียนได้กระดาษ ไปเท่าไหร่นักเรียนก็จัดมาตามนั้นว่าได้ทั้งหมดกี่แบบต่อไปครับเดี๋ยวจะมาถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าใดนักเรียนตอบเป็นครูได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยมีพื้นที่เท่าใดครับ
1: 4
2: มีหน่วยเป็น
1: ตารางหน่วย
2: เก่งมากครับเป็น4ตารางหน่วยคุณครูใช้ตัวย่อเป็นตรจุดหน่วยนะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะหาพื้นที่ได้อย่างไรเราสามารถใช้สูตรในการหาพื้นที่ที่เราเคยได้เรียนมาไหมครับเคยได้เรียนมาอย่างถ้าเป็นรูปนี้ครูถามนักเรียนถ้าเป็นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมอะไรครับ
1: สี
2: ่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับความ
1: สูงคูณความยาวของด้านหาง
2: เอาใหม่ครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบไปด้วยด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวจำได้ไหมครับสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับให้นักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งคือความกว้างคูณ
1: ความ
2: ยาวนั่นเองนะครับถ้าอย่างเป็นรูปนี้ความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างเป็น1
2: ความกว้างเป็น1ความยาวคือ
1: 4
2: นั่นเห็นไหมครับเราก็จะนำ1ไปคูณกับ4นะครับก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่ต่อไปครับถ้าเป็นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรครับ
1: ความสูงคูณด้าน
2: ตอบอีกหนึ่งครั้งครับคือ
1: ด้านคูณด้าน
2: ความยาวด้านคูณความยาวด้านนั่นเองเห็นไหมครับความยาวด้านในที่นี้ก็คือ2ก็นํา2ไปคูณ2มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นพื้นที่ก็เป็น4ตารางหน่วยดังนั้นถ้าจะหาพื้นที่เราก็จะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรนะครับเป็นความกว้างคูณความยาวก็เป็น1คูณ1คูณ4เห็นไหมครับและถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านก็จะเป็น2คูณ2คูณ2นั่นเองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมาตอบคำถามกันด้วยดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนนะครับได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปนักเรียนก็มาจัดให้ครูดูก่อนว่าจัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: าแล้วครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางว่าเมื่อได้กระดาษที่แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถนํามาจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางครับบอกเพื่อนหน่อยครับว่าได้วาดรูปบนกระดาษ A4 เสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มละ1คนช่วยออกมาหน่อยครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือหน่อยเดี๋ยวนักเรียนต้นทางดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับออกมาเลยครับออกมาเลยออกมาได้เลยออกมาได้เลยจะต้องมีทั้งหมด5คนนะครับ5คนเอาถามก่อนเลยนะครับนักเรียนครับนี่อันนี้กลุ่มนี้ได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 6แผ่นครับ
0: 6แผ่นเราจัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
1: 2แบบครับ
0: จัดได้2แบบนะครับที่ครูสังเกตนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดเลยแบบที่1กว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: กว้างเป็น2
0: กว้างเป็น2ยาวเป็น
1: ยาวเป็น3
0: ยาวเป็น3นะครับแล้วก็อีก1แบบก็คือกว้างเป็น
1: 1ครับ
0: กว้างเป็น1ยาวเป็น
1: 6ครับ
0: ยาวเป็น6นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางคงจะได้เช่นเดียวกันปรบมือให้เพื่อนด้วยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 3แบบครับ
0: ได้3แบบแล้วเราได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปกี่แผ่นครับ
1: 12แผ่นครับ
0: ไป12แผ่นนะครับจากที่ได้สังเกตน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง3แบบเลยถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเริ่มจากแบบที่1ก่อนความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: ความกว้างเป็น2นะครับความยาวเป็น
1: 6ครับ
0: ความยาวเป็น6ครับแล้วแบบที่2ล่ะครับความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3ครับ
0: กว้างเป็น3ยาวเป็น
1: 4ครับ
0: ยาวเป็น4และแบบที่3ครับได้ความกว้างเป็น
1: 1ครับ
0: 1ความยาวเป็น
1: 12
0: เป็น12นั่นเองนะครับเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมากลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ได้กระดาษไปกี่แผ่นครับ
1: 5แผ่นค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไป5แผ่นนะครับ5แผ่นทีนี้ถามนักเรียนว่าได้กี่แบบครับเมื่อจัดมาเรียบร้อยแล้ว
1: 1แบบค
0: ่
1: ะ
0: ได้1สังเกตน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่มั้ยครับมีความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: กว้าง1
0: ความกว้าง1แล้วก็ยาวเป็น
1: 5ค่ะ
0: ยาวเป็น5นั่นเองถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเหลืออีก2กลุ่มนะครับยังเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มนี้ได้กระดาษไปกี่แผ่นครับ
1: ได้กระดาษ8แผ่นครับ
0: ได้กระดาษไป8แผ่นนะครับจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบครับ
1: 2แบบครับ
0: ได้2แบบจากที่ได้สังเกตนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างเท่าไหร่ครับแบบที่1
1: ยาว4กว้าง2ครับ
0: ยาว4กว้าง2นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับ
1: ยาว8กว้าง1ครับ
0: ยาว8กว้าง1นั่นเองเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มนี้ได้ไปกี่แผ่นครับ
1: 7แผ่นครับ
0: ได้ไป7แผ่นนะครับไป7แผ่นจัดได้กี่แบบครับ
1: 1แบบครับ
0: จัดได้1แบบความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างเป็น1ครับ
0: ความกว้างเป็น1ความยาวล่ะครับ
1: 7ครับ
0: ความยาวเป็น7นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตไปทีละกลุ่มกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้แผ่นกระดาษ6แผ่นนักเรียนครับจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับได้2แบบนั่นเองเห็นไหมครับได้เป็น2แบบก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1แล้วก็ยาว6นะครับแล้วก็กว้าง2ยาว3นั่นเองครับได้2แบบทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนักเรียนครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในที่นี้มีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที่6ตารางหน่วยนั่นเองเราสามารถหาพื้นที่ได้จากอะไรครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเห็นไหมครับ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรนะครับ
2: ความกว
0: ้างคูณความยาวก็จะได้เป็น1คูณ6นะครับเท่ากับ6ตารางหน่วยแล้วก็2คูณ3เท่ากับ6ตารางหน่วยครับทีนี้มาดูต่อไปกลุ่มที่3ครับที่ได้7แผ่น7แผ่นนี้จัดออกมาได้เป็นกี่แบบนะครับ1แบบนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1หน่วยแล้วก็ยาว7หน่วย คุณครูถามนักเรียนว่ามีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที
2: ่
0: 7ตารางหน่วยเราหาพื้นที่ได้อย่างไรก็ใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวดังนั้นเราก็นำ1ไปคูณกับ7จึงได้ออกมาเป็น7ตารางหน่วยนะครับช่วยครูตอบหน่อยครับว่าแล้วถ้าเป็นนักเรียนที่ได้กระดาษ8แผ่นแล้วครับจัดได้ออกมาเป็นกี่แบบครับได้เป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1หน่วยยาว8หน่วยแล้วแบบที่2ก็จะเป็นกว้าง2หน่วยยาว4หน่วยนั่นเองจะได้2แบบนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนถามนักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ
2: 8
0: ตารางหน่วยนั่นเองแล้วเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรเราก็หาโดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยจะได้1คูณ8เท่ากับ8ตารางหน่วยและคูณ4เท่ากับ8ตารางหน่วยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสุดท้ายครับได้กระดาษไปทั้งหมด12แผ่นจัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับได้ได้3แบบได้เป็น3แบบได้เป็นกว้าง1ยาว12กว้าง2ยาว6แล้วก็รูปที่มีความกว้าง3ความยาว4นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่รูปมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่เป็น12ตารางหน่วยจะหาพื้นที่ได้อย่างไรครับใช้สูตรของความกว้างคูณความยาวก็คือสูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะครับซึ่งจะได้อะไรก็จะได้เป็น1คูณ12เท่ากับ12ตารางหน่วย3คูณ4เท่ากับ12ตารางหน่วยและ2คูณ6เท่ากับ12ตารางหน่วยเดี๋ยวเรามาสังเกตกันต่อนะครับให้นักเรียนสังเกตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละกลุ่มและจำนวนแบบเดี๋ยวเรามาสังเกตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละกลุ่มและจำนวนแบบกันนะครับจากตัวอย่างครับการหาพื้นที่ใช่ไหมครับที่เป็น4ตารางหน่วยได้มาจากอะไรนะครับนักเรียนได้มาจาก1คูณกับ4และอะไรครับ2คูณ2นั่นเองต่อไปครับในกลุ่มที่1ที่ได้อะไรครับได้5รูปใช่ไหมครับที่เราได้ตอบคำถามไปเมื่อนำมาจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีพื้นที่5ตารางหน่วยหาได้จากการนำ1ที่เป็นความกว้างคูณ5ที่เป็นความยาวนั่นเองนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปก็จะเขียนได้เป็น1คูณ5เท่ากับ5นะครับต่อไปครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น6นั่นเอง6ได้มาจากอะไรครับ
2: 6ได้มาจาก
0: 1คูณ6และยังมีอะไรครับ2คูณ3นั่นเองต่อไปครับกลุ่มที่ได้7ก็จะเป็น1คูณ7นั่นเองเก่งมากครับกลุ่มที่4ล่ะครับได้เป็น8นะครับ8ได้มาจากอะไรครับ1คูณ8ยังมีอีกไหมครับและยังมีอะไรครับ2คูณ4นั่นเองสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5นี้ได้12 12นี้ได้มาจากอะไรครับ1คูณ12ต่อไปก็จะเป็น2คูณ6และสุดท้ายเป็นอะไรครับเป็น3คูณ4ทีนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตต่อทุกคนดูครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูสังเกตหน่อยครับว่าตัวที่นำมาคูณกันนี่นะครับตัวที่นำมาคูณกันอย่างเช่น1คูณ4แบบนี้นะครับ1สามารถนำมาหารผลคูณได้ลงตัวไหมครับ ลงตัวไหมครับ4สามารถนำอาหาร4ได้ลงตัวไหมครับลงตัว2สามารถนำอาหาร4ได้ลงตัวไหมครับลงตัวไหมลงตัวต่อไปครับ1นำอาหาร5ได้ลงตัวไหมครับลงตัว5นำอาหาร5ได้ลงตัวไหมเอ่ยลงตัวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้สังเกตถามนักเรียนว่า2จำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวหรือไม่เริ่มดูนะครับจากตัวอย่างอย่างที่ได้บอกไป4นำอาหาร1ขอโทษครับ4นำอาหารด้วย1ได้4 4หารด้วย2มีค่าเท่ากับ2นี่ครับ4หารด้วย4มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับ5หารด้วย1มีค่าเท่ากับ5 5หารด้วย5มีค่าเท่ากับ1 6หารด้วย1มีค่าเท่ากับ6 6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ36หารด้วย3มีค่าเท่ากับ2 6หารด้วย6มีค่าเท่ากับ1เท่ากับ1ดังนั้นนักเรียนพอจะบอกคูณได้ไหมครับว่า2จำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวหรือไม่ลงตัวไหมครับหารได้ลงตัวนั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างกลุ่มที่3ก็เป็น7หารด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ7 7หารด้วย7ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับกลุ่มที่4ครับ8หารด้วย1มีค่าเท่ากับ8 8หารด้วย2มีค่าเท่ากับ4 8หารด้วย4มีค่าเท่ากับ2 8หารด้วย8มีค่าเท่ากับ1และสุดท้ายครับกลุ่มที่5 12หารด้วย1มีค่าเท่ากับ12 12หารด้วย2มีค่าเท่ากับ6 12หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4 12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3 12หารด้วย6มีค่าเท่ากับ2และสุดท้าย12หารด้วย12เท่ากับ1ดังนั้นจำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการหาตัวประกอบของเราบ้างเขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดนักเรียนทุกคนสังเกตครับตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเข้าใจไหมครับถ้าถามว่าตัวประกอบของ4ความหมายคืออะไรครับก็คือจำนวนทุกจำนวนจำนวนนับนะครับทุกจำนวนที่หารนำอาหารอะไรครับนำอาหาร4ได้ลงตัวมีจำนวนใดบ้างครับจำนวนนับ
2: 1
0: ที่หาร4ได้ลงตัวมี
2: 1
0: 2
2: 2
0: 4คุณครูถามว่าแล้วตัวประกอบของ3มีจำนวนใดบ้างมี1กับ3แล้วนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับนะครับก็จะมี1และตัวของมันเองเนี่ยเป็นตัวประกอบอยู่เสมอเลยนะครับ1และตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนเลยกลับมาถามนักเรียนต่อว่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็น5นักเรียนครับถ้าเป็น5

0: ตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างครับมี1มี2 3และ6ทำไมถึงเป็น1 2 3และ6ก็เนื่องจาก6หารด้วย1ลงตัวไหมครับลงตัวหารด้วย2ลงตัวไหมครับลงตัวหารด้วย3ลงตัวไหมลงตัวแล้วก็หารด้วย6ลงตัวไหมครับลงตัวนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปตอบคำถามต่อไปนะครับให้พิจารณาจำนวนนับที่หาร4ลงตัวมีอะไรบ้างครับอย่างที่ได้บอกไป
1: 1
0: มี1
1: 2
0: มี2แล้วก็มี4ดังนั้น1 2 4จึงเป็นตัวประกอบของ4แล้ว5อะไรครับจำนวนนับที่หาร5ลงตัวมี1แล้วก็มี5ดังนั้น1และ5จึงเป็นตัวประกอบของ5ต่อไปครับจากการจัดกิจกรรมจากตัวอย่างที่ครูได้ยกมา4มีตัวประกอบอะไรบ้างนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับมี1 2 4ต่อไปครับ5มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ1และ5ต่อไปครับตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างครับ
1: 1
0: 2 3และ6ต่อไปครับตัวประกอบของ7ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: 1
0: กับ7กลุ่มที่4ครับตัวประกอบของ8ได้แก่จำนวนใดบ้างครับมี1
1: 2
0: 4 8เก่งมากครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ได้12ตัวประกอบ12ได้แก่จำนวนนับใดบ้างนักเรียนช่วยครูหน่อยครับมี
1: 1
0: 2
1: 4
0: 3ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้1 2 3 4 6และ12นั่นเองนี่1 2 3 4 6และ12ทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกิจกรรมในการทำแบบฝึกหัดดูนะครับเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ใหญ่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมขอสรุปก่อนนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคำถามครูดังๆว่าตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรครับนักเรียนตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรนักเรียนตอบคุณครูหน่อยครับคือจำนวนนับที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวนั่นเองขอลองถามได้ไหมครับว่าถ้าครูต้องการหาตัวประกอบของ19ได้ไหม
2: ได
0: ้ตัวประกอบของ19มีอะไรบ้างครับช่วยตอบหน่อยครับ
2: 1และ
0: 19และ19ถ้าหา20ได้ไหมครับ20ได้ไหมช่วยครูหน่อย20ขออีก1จำนวนตัวประกอบของ20มี
2: 1
0: 2
2: 5
0: 4 5
2: 10
0: และ20จะสังเกตได้ว่า1และตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้นักเรียนได้สังเกตไว้ด้วยดังนั้นตอนนี้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.1 มาทำข้อ1แล้วก็ข้อ2ใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยกันนั่นเองครับนักเรียนสามารถลงมือได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือหากนักเรียนยังทำไม่เสร็จก็ให้นักเรียนสามารถนำไปทำต่อเป็นการบ้านได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะมาเฉลยให้กับนักเรียนทางปลายทางได้ดูกันสักนิดนึงว่าอย่างข้อที่1ใหญ่นะครับแต่ละข้อเนี่ยได้คำตอบเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการพิจารณาอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางลองออกมาเฉลยสำหรับในส่วนของข้อ1ข้อ3แล้วก็เป็นข้อ5ย่อยนะครับของข้อ1ใหญ่นั่นเองขอตัวแทน1คนได้ไหมครับจากนักเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูหน่อยเป็นใครดีเอ่ยเป็นสรวิทย์นะครับโปรเมสสรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ครับสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อ1 3 5ให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยครับว่าสรวิทย์ได้คำตอบเท่าไรแล้วก็มีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับ

0: เรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะครับสรวิทย์ได้เฉลยเรียบร้อยแล้วบอกครูหน่อยได้ไหมครับว่าตัวประกอบของ26ได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
2: 1 2 13และ26ครับ
0: 1 2 13และ26สรวิทย์มีวิธีการพิจารณาหาตัวประกอบของ26อย่างไรครับ
2: ดูว่าจำนวนไหนหาลงตัวค
0: ่
2: ะ
0: ดูว่าจำนวนใดที่สามารถนำมาหาร26ได้ลงตัวบ้างถูกต้องไหมครับแล้วตัวประกอบของ28ล่ะครับมีจำนวนใดบ้างครับ
2: 1 2 4 7 14และ28ครับ
0: มี1 2 4 7 14และ28นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ100ครับมีตัวประกอบได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
2: 1 2 4 5 10 20 25 50และ100ครับ
0: เก่งมากครับมี1 2 4 5 10 20 25 50และ100ตัวเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปหา100ได้ได้เลยครับได้ลงตัวนั่นเองปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่เหลือนั้นก็ขอฝากครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้กับนักเรียนช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จอย่างที่ครูได้บอกไปสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นั่นเองครับโดยต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงเรื่องที่เราได้เรียนในวันนี้อยู่ในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับนั่นเองครับเรามีวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างไรครับ
3: หาจำนวนนับที่สามารถอ่านด้วย
0: จำนวนนับนั้นได้ถูกต้องไหมครับเก่งมากครับมีเพื่อนต้นทางบอกครูว่าเราก็หาจำนวนนับที่สามารถนำมาหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 ในรูปทศนิยมครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่2.2 สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
3: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูรีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
4: โอเคสนุกแน่เลยไปไปเดี๋ยวพี่ช่วย

0: เลยนะของจริงเนี่ยครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
0: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
2: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
0: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
2: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
0: ค่ะ
2: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะแม่
2: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
0: เหรอคะแม่
2: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
0: ะ
2: โอเคไหมคะ
0: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
3: ค่ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะ
2: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
0: ได้ค่ะ
3: นะคะแม่
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่1ชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนนึงพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: ระ
0: บบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้ว

0: กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญนุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญนุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
1: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
2: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
3: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
4: ้มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 10,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มขึ้นเราบอกว่ามัน
3: ก็กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
0: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
5: นะตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
6: 32ราย
5: ครับ
6: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
5: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
6: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่ไหม
5: ใช่ครับ ป็น32ครับทั้งหมด
4: ส่วนใหญ่เกิดจากอะ

0: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย
1: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 นจนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
3: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
4: ที่เราไปเรารู้ว่าเขาผ
3: ิดไม่รู้ครับพี่
4: ทำไมต้องถึงกันไป
3: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
5: ค่ะพี่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประต
3: ูใช่ครับ
5: ไป
3: ทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส
4: ่
3: คนเดียวครับ
5: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
3: ล้มครับ
5: แล้วที่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องน
3: ี้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
4: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
5: มันมีการเช็คบิล
3: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
5: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
3: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
1: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซ็ตค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยัน

0: คะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายอยู่เสพเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาล เอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
1: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
0: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: องฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูยังคงมีการแก้ปัญหามาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของขั้นตอนของการสร้างกำไรใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องอื่นกันเกี่ยวกับผลไม้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อแรกค่ะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขด้วยรหัสลำลองและผังงานข้อที่2นะคะแก้ปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขด้วยรหัสลำลองและผังงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนข้อที่3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบและเป็นระบบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ไขปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขโดยใช้รหัสลำลองและผังงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยความรอบคอบและเป็นระบบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะอันดับแรกเลยค่ะครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะในสถานการณ์ของครูมีอยู่ว่านักเรียนวางแผนจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะอยู่บ้านจากสถานการณ์นี้ค่ะนักเรียนช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยว่าเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคะ
3: ถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะไปอยู่บ้าน
2: ก็คือถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะอยู่บ้านใช่ไหมคะนี่คือเงื่อนไขของสถานการณ์นี้นะคะจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานกันไปแล้วถูกไหมคะการเขียนรหัสลำลองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากเริ่มต้นลำดับที่หนึ่งสองสามมาเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วก็จบการทำงานส่วนการเขียนผังงานเราจะใช้สัญลักษณ์ถูกไหมคะในการแทนขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะมีสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็จบการทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้ค่ะครูมีตัวอย่างรหัสลำลองแล้วก็ผังงานมาให้นักเรียนได้ดูอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของตัวอย่างรหัสลำลองค่ะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะได้รหัสลำลองดังต่อไปนี้เลยค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นค่ะ

0: เก่งมากๆนะคะนี่คือตัวอย่างของรหัสลำลองของสถานการณ์นี้จากครั้งที่แล้วเรามีการเขียนรหัสลำลองในลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าครั้งที่แล้วเรายังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขถูกไหมคะการแก้ปัญหาจากการสร้างกำไรข้อมือของตัวเองเป็นการเขียนขั้นตอนออกมาในรูปแบบของการเรียงลำดับทีละขั้นตอนแต่ในครั้งนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีการกำหนดเงื่อนไขเข้ามาถูกไหมคะมีการตรวจสอบว่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะลักษณะของการเขียนรหัสลำลองจะคล้ายๆกันแต่ว่าข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดจะเป็นในส่วนของผังงานค่ะเรามาชมตัวอย่างของผังงานกันนะคะในส่วนของตัวอย่างการเขียนผังงานจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะนักเรียนจะเห็นเลยนะเริ่มต้นนะคะทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นเสมอนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพิจารณาสภาพอากาศค่ะเมื่อพิจารณาสภาพอากาศเสร็จแล้วเราจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขซึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือฝนตกหรือไม่ถ้าเป็นจริงนะคะเราจะอยู่บ้านแต่ถ้าเป็นเท็จเราจะไปห้างสรรพสินค้าและสุดท้ายก็คือจบการทำงานนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างจากครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วการเขียนผังงานจะเรียงลงมาเป็นขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับการตำส้มตำพอจำได้ไหมที่เริ่มจากใส่พริกกระเทียมแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ในวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงส่วนตรงกลางเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องทำการแก้ปัญหาโดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปกันต่อค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานจากสถานการณ์ที่คุณครูมีมาให้ลำดับต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยอิงจากรหัสลำลองแล้วก็ผังงานในตัวอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าลืมว่าวันนี้เราจะต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขด้วยนะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูจับคู่นักเรียนโดยนักเรียนคนที่1ทำใบงาน02กนักเรียนคนที่2ทำใบงาน02ขและร่วมการพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคนเขียนรหัสลำลองและผังงานของสถานการณ์แบบมีเงื่อนไขของตนเองและนำเสนอรหัสลำลองและผังงานแบบมีเงื่อนไขค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปเราจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนจับคู่ตนเองในกลุ่มนะคะว่าใครจะคู่กับใครนักเรียนปลายทางสามารถจับคู่กับเพื่อนๆได้เลยนะคะเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติในการทำใบงานค่ะเพราะใบงานของเรามีด้วยกัน2ตอนนะคะได้แก่ตอน02กแล้วก็02ขนั่นเองค่ะนักเรียนจับคู่เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังตอบเสียงดังๆเลยได้คู่ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูขอพานักเรียนไปชมใบงานพร้อมๆกันเลยในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะในส่วนของใบงานนะคะตอนที่1ค่ะใบงาน02กนะคะคัดเลือกมะม่วงสุกในส่วนที่1นี้นะคะข้อแรกค่ะให้นักเรียนพิจารณารูปมะม่วงต่อไปนี้โดยใช้ชุดคำสั่งที่กำหนดให้ด้านล่างในการเขียนรหัสลำลองเพื่อเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองจากนั้นค่ะให้นำข้อความ A ถึง C มาใส่ในข้อ1ข้อที่3และข้อที่4นะคะให้สอดคล้องกับขั้นตอนการเลือกมะม่วงสุกในข้อแรกค่ะคุณครูจะมีรูปของการเขียนรหัสลำลองมาให้ด้านล่างแล้วนักเรียนจะต้องทำการนำข้อความในตัวอักษร A B C มาใส่ตรงขั้นตอนของรหัสลำลองให้ถูกต้องว่าจะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนใดเรียงลงมาเรื่อยๆนะคะนี่คือข้อที่1ในใบงานข้อที่1มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถดูใบงานไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะในส่วนของข้อที่1ยังไม่ยากนะคะเป็นการเขียนรหัสลำลองแบบง่ายๆข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะเราจะมีการวิเคราะห์มากขึ้นข้อที่2นี้นะคะให้นักเรียนใช้รหัสลำลองในข้อที่1เพื่อเลือกมะม่วงสุกตามรูปมะม่วงด้านล่างไว้รับประทานในข้อที่1เรามีการเขียนรหัสลำลองเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองนะคะซึ่งในข้อที่2นี้จะมีโจทย์ดังต่อไปนี้ค่ะ 2.1 มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกอย่าลืมนะเราต้องตรวจสอบมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนต้องดูว่ามะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกได้แก่ลูกอะไรบ้างข้อ 2.2 ค่ะนักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกเพราะเหตุใดจากมะม่วงสุกที่เราเลือกแล้วมีลูกไหนที่ไม่ควรเลือกบ้างจาก2ลูกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมจากลูกสีเหลืองก็ได้หรืออาจจะพิจารณาใหม่อีกครั้งก็ได้แล้วเราต้องให้เหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ควรเลือกลูกนั้นนะคะข้อต่อไป 2.3 ค่ะนักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาเงื่อนไขเข้ามาแก้ถูกไหมคะเราเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองก่อนแล้วเมื่อเลือกเสร็จแล้วลูกไหนที่ไม่ควรเลือกเพราะอะไรแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเข้ามานะคะให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่นักเรียนหาให้ได้และข้อสุดท้ายคือ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ความหมายในข้อนี้ก็คือรหัสลำลองจากข้อที่1ที่นักเรียนจะต้องนำตัวอักษร A B C D ไปใส่จำได้ไหมคะนักเรียนจะต้องแก้ไขตรงส่วนนั้นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อ 2.3 ที่เราคิดขึ้นมาใหม่จากข้อที่1เงื่อนไขก็คือเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองแต่นักเรียนต้องแก้ไขตรงข้อ 2.3 ให้เป็นเงื่อนไขใหม่ถูกไหมคะเพื่อจะสอดคล้องกับ 2.2 อีกเพราะ 2.2 เราหามะม่วงที่ไม่ควรเลือกเพราะอะไรถูกไหมคะเมื่อเราทราบเหตุผลแล้วก็นำมาเขียนเป็นเงื่อนไขใน 2.3 และ 2.4 ก็คือนำรหัสลำลองในข้อที่1มาแก้ไขให้ตรงกับเงื่อนไข 2.3 นั่นเองนะคะในข้อนี้มีใครงงหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะแสดงว่านักเรียนกำลังทำความเข้าใจอยู่แต่ถ้าหากลงมือปฏิบัติไปแล้วนักเรียนสับสนหรืออยากจะถามเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะยกมือแล้วครูจะเข้าไปช่วยนะงั้นไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของใบงาน02กยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะข้อที่3ค่ะให้นักเรียนพิจารณารหัสลำลองต่อไปนี้ว่าสามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนตามภาพในข้อที่2ได้หรือไม่เห็นไหมคะว่าในใบงานจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันข้อที่1สัมพันธ์กับข้อที่2ข้อที่2และข้อที่3ก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนักเรียนพิจารณาให้ดีนะคะในข้อที่3นี้ค่ะคุณครูมีขั้นตอนการเลือกมะม่วงสุกด้วยรหัสลำลองมาให้แล้วนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนเหล่านี้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่สามารถคัดเลือกได้นักเรียนจะต้องทำการอธิบายเพิ่มเติมว่าต้องแก้ไขขั้นตอนที่เท่าไหร่และแก้ไขด้วยข้อความแบบไหนนะคะก็คือปรับขั้นตอนนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมนะเราจะต้องสัมพันธ์กันนะคะในใบงาน02กข้อ1ข้อ2ข้อ3ทั้ง3ข้อนี้มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นให้ดีนะคะอย่าทำผิดเป็นอันขาดเลยเราต้องพิจารณาให้ถูกนะมีความรอบคอบนะคะไม่ต้องรีบนะคะวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนไปกันต่อค่ะนักเรียนหลังจากที่ใบงาน02กจบไปแล้วก็มีอีก1ส่วนใช่ไหมคะที่ครูบอกว่าเป็นใบงาน02ขออันนี้คือส่วนของคนที่2ที่จะต้องทําในใบงานนี้นะคะข้อที่1จะคล้ายๆกันค่ะให้นักเรียนพิจารณารูปมะม่วงต่อไปนี้โดยใช้ชุดคําสั่งที่กําหนดให้ด้านล่างในการเขียนผังงานเพื่อเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองเห็นไหมคะข้อแรกโจทย์คล้ายกันก็คือนักเรียนจะต้องคัดเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองแต่ในส่วนนี้คุณครูจะมีสัญลักษณ์ผังงานมาให้ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์เหล่านี้และขั้นตอนเหล่านี้ไปใส่ในผังงานที่คุณครูได้เตรียมให้ให้เป็นผังงานที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อเนื่องจากข้อนี้ค่ะนี่คือผังงานที่นักเรียนจะต้องนำข้อมูลมาใส่ถูกไหมคะในส่วนหน้าเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีสัญลักษณ์ให้มีตัวอย่างขั้นตอนให้ถ้าจะให้ดีนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะแล้วนำข้อความในสัญลักษณ์นั้นมาใส่ให้ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้ผังงานนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นข้อนี้ยังไม่ยากนะคะแค่นักเรียนพิจารณาสถานการณ์แล้วก็นำขั้นตอนแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆมาใส่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะแต่ข้อต่อไปค่ะเรามีการวิเคราะห์มากขึ้นข้อต่อไปในข้อที่2นะคะให้นักเรียนใช้ผังงานในข้อที่1เพื่อเลือกมะม่วงสุกตามรูปมะม่วงด้านล่างไว้รับประทานในข้อนี้ค่ะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะ 2.1 มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกลูกอะไรบ้างก็คือ ข้อนี้เราจะใช้เงื่อนไขถูกไหมคะเกี่ยวกับการคัดเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองส่วนข้อ 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกจะเห็นว่าโจทย์จะคล้ายๆกับข้อที่2ของตอนกอไก่ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนนี้นักเรียนจะต้องพิจารณาให้ดีว่าข้อ 2.3 นักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดมะม่วงในข้อ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกเห็นไหมคะโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงผังงานในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ตรงข้อนี้นักเรียนจะต้องปรับผังงานด้วยจากในใบงานที่เป็นตอนกอใช่ไหมคะเราไม่ต้องปรับเราปรับแค่รหัสลำลองให้ถูกต้องแต่ในตอนนี้เราจะต้องมีการปรับผังงานเพิ่มขึ้นมานะคะเช่นเคยคุณครูจะมีเป็นตัวอย่างผังงานให้ถูกไหมคะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนจะต้องนำขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับข้อที่ 2.2 2.3 มาใส่นักเรียนแยกให้ดีนะถ้าเป็น02กนักเรียนจะปรับในส่วนของรหัสลำลองนะคะ02ขจะปรับในส่วนของผังงานในข้อที่2นะโจทย์จะคล้ายๆกันแต่เรามีรูปแบบในการปรับที่แตกต่างกันนะคะอย่าสับสนนะคะอ่ะแต่ว่าในใบงานนี้ยังมีต่อนะคะข้อต่อไปในข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาและแก้ไขผังงานต่อไปนี้โดยวงกลมคำสั่งที่นักเรียนต้องการแก้ไขพร้อมระบุคำสั่งใหม่เพื่อให้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนตามภาพในข้อที่2ได้จากข้อสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีจำข้อที่2ของตอนกอได้ไหมคะที่มีลำดับที่เป็นรหัสลำลองมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าต้องปรับหรือแก้ไขขั้นตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนปรับตรงส่วนนั้นแล้วจะต้องมาหาข้อผิดพลาดในผังงานข้อนี้ทีละจุดแล้วก็ปรับให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะในส่วนของใบงานมีเพียงเท่านี้ในระหว่างนี้ถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมขณะทำใบงานเช่นเคยนะคะยกมือถามครูเลยครูจะเข้าไปช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกับนายทางนะคะในขณะทำใบงานถ้านักเรียนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้ยกมือแล้วก็สอบถามกับครูปลายทางได้เลยส่วนครูปลายทางนะคะให้เข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานได้เลยค่ะ

0: ก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเช่นเคยค่ะขั้นตอนต่อไปจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะว่านักเรียนได้มีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาออกมาได้ในรูปแบบใดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน02ตอนกอและตอนขอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเชิญด้านหน้าเลยลูกหยิบชุดกิจกรรมออกมานะคะแล้วก็แนะนำตัวนะคะว่าชื่ออะไรนำเสนอตอนไหนบ้างนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรุยโรจน์ธิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอใบงานที่2กอครับลาดลำลองเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานเริ่มต้น1เลือก4ครับ
0: ข้อ4มีข้อความว่าอะไรลูก
1: พิจารณามะม่วงครับ2มะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่เลือก A ครับเลือกรับประทานถ้าไม่ใช่เลือก4ถ้าไม่ใช่เลือก B ครับไม่รับประทานครับจบ
0: ข้อต่อไปค่ะในข้อที่2ให้นักเรียนใช้รหัสลำลองในข้อที่1เมื่อสักครู่นี้เพื่อเลือกมะม่วงสุกแล้วก็ว่ามะม่วงด้านล่างนะคะไว้รับประทานในข้อ 2.1 ค่ะอธิบายเลยมะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกคะ
1: มี2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2ครับนักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกเพราะเหตุใดมะม่วงสุกลูกที่ไม่ควรถูกเลือกคือลูกที่2เพราะมีหนอน20ให้นักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขอะไรเพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกใช้เงื่อนไขว่ามะม่วงสีเหลืองและมีหนอนหรือไม่ให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกมะม่วงสุกด้วยรหัสลำลองเริ่มต้น 1. พิจารณามะม่วง 2. มะม่วงสุกและมีหนอนหรือไม่ 3. ถ้าใช่ไม่เลือกรับประทานถ้าไม่ใช่เลือกรับประทานครับจบ
0: มีข้อต่อไปไหมข้อต่อไปข้อที่3ค่ะที่มีรหัสลำลองมาให้และให้นักเรียนทำการพิจารณาว่าสามารถคัดเลือกได้หรือไม่ถ้าได้หรือไม่ได้จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคำตอบของเราคือ
1: สามารถคัดเลือก
0: คำตอบก็คือไม่สามารถถูกไหมลูก
1: ครับ
0: คำตอบคือไม่สามารถคัดเลือกได้เชิญค่ะ
1: แก้ไขขั้นตอนที่5โดยแก้ไขเป็นมะม่วงมีหนอนหรือไม่แก้ไขขั้นตอนที่6โดยแก้ไขเป็นเก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่7โดยแก้ไขเป็นรับประทานมะม่วงครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3สำหรับใบงานที่2กอค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยลำดับต่อไปจะเป็นใบงานตอนที่2ขอนะคะกลับขอที่ได้ขอบคุณนะคะแนะนำตัวก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัศจรรย์สุนทรพิจารณ์เลขที่6ครับ
0: มาจากกลุ่มที่
2: มาจากกลุ่มที่4ครับ
0: เริ่มต้นจากข้อที่1คุณครูมีผังงานให้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการเขียนขั้นตอนให้สมบูรณ์แบบถูกไหมคะให้ผังงานมีครบถ้วนทุกขั้นตอนอ่านตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยค่ะว่านักเรียนใส่อะไรลงไปบ้าง
2: ผังงานการเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานเริ่มต้นพิจารณามะม่วง
0: ตรวจสอบเงื่อนไขว่าม
2: ะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่ไม่นำมารับประทานจบ
0: ในข้อแรกนะคะก็ได้ผังงานในลักษณะนี้ข้อต่อไปค่ะจะให้คล้ายกับข้อที่2ของตอนกอไก่ก็คือให้นักเรียนใช้ผังงานในข้อแรกมาหาคำตอบในข้อที่ 2.1 ถึง 2

0: 2.4 เริ่มจาก 2.1 เลยค่ะ
1: มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมี2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรนำมารับประทานเพราะเหตุใดมะม่วงสุกที่ไม่ควรเลือกคือลูกที่2เพราะมีหนอน 2.3 นักเรียนคิดว่าควรเงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกใช้เงื่อนไขว่ามีหนอนหรือไม่ 2.4 ให้นักเรียนปรับปรุงผังงานในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในการ
0: ในข้อที่ 2.3 เพราะฉะนั้นผังงานของนักเรียนที่ได้อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ
1: ขั้นตอนการคัดเลือกมะม่วงสุกด้วยผังงานเริ่มต้นพิจารณามะม่วงมีหนอนหรือไม่ถ้าใช่ไม่รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่รับประทานมะม่วงจบครับ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายลูกที่คุณครูให้นักเรียนทำการตรวจสอบขั้นตอนของผังงานว่ามีขั้นตอนไหนที่ต้องการปรับปรุงจากใบงานก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นจากในคำตอบของหนูมีตรงส่วนไหนบ้างคะที่ต้องแก้ไข
1: เก็บมะม่วงครับ
0: เก็บมะม่วงในการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นอะไรลูก
1: ไม่รับประทานมะม่วงครับ
0: แล้วก็มีตรงไหนอีก
1: รับประทานมะม่วงค่ะ
0: ตรงการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งที่2ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
1: ไม่เก็บมะม่วงครับ
0: นี่คือคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณามานะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วคำตอบนักเรียนเกือบจะถูกต้อง 100% เลยเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถพิจารณาแล้วก็หาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาในการคัดเลือกมะม่วงสุกได้อย่างดีเลยและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีในส่วนของเฉลยมาให้ว่าสรุปแล้วเรามีการแก้ปัญหาในเรื่องของการคัดเลือกมะม่วงสุกอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะในส่วนของเฉลยในวันนี้ค่ะในข้อแรกที่คุณครูให้นักเรียนทำการใส่ขั้นตอนของรหัสลำลองนะคะคำตอบที่ได้มีดังต่อไปนี้ค่ะรหัสลำลองการเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานนะคะเริ่มต้นขั้นตอนที่1ค่ะใส่ขั้นตอนของ4นะคะพิจารณามะม่วง2ค่ะมะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่ให้เลือกเป็น A นะคะเลือกรับประทานและถ้าไม่ใช่เลือกเป็น B ไม่เลือกรับประทานแล้วก็จบการทำงานค่ะซึ่งนักเรียนตอบมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเก่งมากๆนะคะในข้อต่อไปค่ะที่เป็นข้อ2นะคะ 2.1 ค่ะมะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีทั้งหมด2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2ค่ะข้อ 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกนะคะคำตอบก็คือลูกที่2เพราะมีหนอนนั่นเองนะคะ 2.3 ค่ะนักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกซึ่งเงื่อนไขที่ควรใช้ก็คือมะม่วงมีหนอนหรือไม่นะคะเพราะว่าเราตรวจสอบดูแล้วในลูกที่2มีหนอนเนาะเราก็นำเงื่อนไขนี้มาตรวจสอบได้เลยนะคะ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1ซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วจะต้องสอดคล้องกับข้อที่ 2.3 นะคะรหัสลำลองที่ปรับปรุงแล้วได้แก่ดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะ1พิจารณามะม่วงสุก2มะม่วงมีหนอนหรือไม่ถ้าใช่ไม่นำมารับประทานถ้าไม่ใช่รับประทานมะม่วงแล้วก็จบการทำงานค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะว่ามีขั้นตอนไหนที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับของครูให้นักเรียนปรับให้สอดคล้องกันมากที่สุดนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อที่3นะคะที่ครูให้นักเรียนพิจารณาว่ารหัสลำลองดังต่อไปนี้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่สามารถคัดเลือกได้ค่ะโดยครูต้องการให้แก้ไขขั้นตอนที่3ค่ะโดยแก้ไขเป็นเก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่4โดยแก้ไขเป็นไม่เก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่6โดยแก้ไขเป็นไม่รับประทานมะม่วงและแก้ไขขั้นตอนที่7โดยแก้ไขเป็นรับประทานมะม่วงนั่นเองนะคะนี่คือรูปแบบของการปรับขั้นตอนการทำงานแล้วก็แก้ไขขั้นตอนให้ถูกต้อง

0: นะคะต่อไปค่ะใบงานที่2ขอนะคะให้นักเรียนพิจารณามะม่วงโดยการนำขั้นตอนไปใส่ลงในผังงานนะคะในข้อนี้ค่ะมีผังงานดังต่อไปนี้เลยค่ะเริ่มต้นพิจารณามะม่วงนะคะเงื่อนไขของเราก็คือมะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่นะคะให้รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่ก็คือไม่นำมารับประทานแล้วก็จบการทำงานนี่คือผังงานแรกที่เราได้คำตอบมาจะง่ายนะคะคือนำขั้นตอนจากผังงานในโจทย์มาใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่ 2.1 ข้อนี้คำตอบจะคล้ายๆกับใบงาน02กเลยนะคะก็คือมีมะม่วงสุก2ลูกก็คือลูกที่1และลูกที่2ไม่ควรเลือกลูกที่2เพราะมีหนอนนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือมะม่วงมีหนอนหรือไม่เห็นไหมคะคำตอบเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือในส่วนของผังงานค่ะนักเรียนเรามีการปรับปรุงผังงานหลังจากที่ได้เงื่อนไขในข้อ 2.3 แล้วนะคะโดยผังงานจะเริ่มต้นนะคะพิจารณามะม่วงสุกจากที่เราพิจารณาว่ามีสีเหลืองหรือไม่เราก็เปลี่ยนเป็นพิจารณาว่ามีหนอนหรือไม่ในรูปแบบผังงานนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้ามีหนอนเราจะไม่นำมารับประทานแต่ถ้าไม่มีหนอนเราจะรับประทานมะม่วงได้แล้วก็จบการทำงานอย่างที่บอกนักเรียนจะเห็นว่าใบงาน02กจะเป็นการปรับในเรื่องของรหัสลำลองนะคะแต่ใบงาน02ขอจะเป็นในเรื่องของผังงานนี่คือคำตอบคร่าวๆนะคะให้นักเรียนตรวจสอบได้เลยว่ามีตรงขั้นตอนไหนที่ควรจะปรับให้สอดคล้องกันได้บ้างนะคะไปกันต่อค่ะข้อสุดท้ายค่ะใบงานนี้นะคะที่ให้นักเรียนทำการแก้ไขขั้นตอนการทำงานในผังงานจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องสอดคล้องกับข้อในใบงาน02กใช่ไหมลูกที่มีการปรับขั้นตอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราทำการปรับก็ตามนี้เลยนะคะโดยในการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกนะคะมีการเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นไม่เก็บมะม่วงเปลี่ยนจากรับประทานมะม่วงเป็นเก็บมะม่วงแทนนะคะสองฝั่งจะต้องสอดคล้องกันแล้วก็ในขั้นตอนที่เป็นเงื่อนไขที่2นะคะเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นรับประทานมะม่วงแล้วก็เปลี่ยนจากรับประทานมะม่วงเป็นไม่นำมารับประทานนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของผังงานในข้อนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนถูกเกือบหมดไหมคะครูเห็นนะจากเมื่อสักครู่นี้ครูได้ลงไปตรวจสอบนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะเพราะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องหาคำตอบแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปทั้งหมดนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนเข้ามานะคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนขอตัวแทน1คนช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเกี่ยวกับใบงานคัดเลือกมะม่วงสุกก็ได้ค่ะตัวแทน1คนค่ะได้แล้วกลุ่มที่2นะคะพร้อมแล้วเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องใดหรือว่าได้ทำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรไปบ้างตอบได้เลยค่ะ
1: พิจารณามะม่วงสุกค่ะ
0: ค่ะพิจารณามะม่วงสุกแล้วเขียนออกมาในรูปแบบใดบ้างคะ
1: เขียนออกมาเป็นรหัสลำลองหรือว่าผังงานค่ะ
0: ผังงานมีการตรวจสอบอะไรเอ่ยตรวจสอบเงื่อนไขไหมใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายเรื่องนะคะทั้งการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานในรูปแบบของการตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะสรุปของครูค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะทำได้โดยเขียนแนวทางที่เป็นไปได้แล้วพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขจากนั้นแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงานที่มีเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่แนวทางที่เป็นข้อสรุปนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จะเป็นครั้งที่3นะคะซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างออกไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน03นะคะเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารเหล่านี้เช่นเคยนะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

ีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเยี่ยมค่ะนะคะก่อนที่จะเรียนรู้การคุณครูขอทบทวนนักเรียนนิดนึงค่ะเอ๊ในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ยได้ร่วมกับเพื่อนๆทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยลืมหรือยังสังเกตบัตรภาพพืชใช่ไหมคะสังเกตบัตรภาพพืชแล้วก็จัดกลุ่มพืชต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นลูกไว้ในครอบครัวเดียวกันถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงจัดพืชต้นพ่อต้นแม่ต้นลูกเนี้ยมาไว้ในครอบครัวเดียวกันนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะยังอยู่ในกิจกรรมเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนเรียนแล้วจะสามารถทำอะไรได้คือนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่ได้นะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นจากข้อมูลและระบุลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้นั่นเองค่ะอยากทราบหรือยังคะว่ากิจกรรมวันนี้จะทำเกี่ยวกับอะไรจะทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคืออยู่ในหน้าที่49และหน้า50ค่ะก็คือข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะนะกิจกรรมอาจดูแล้วมากนิดนึงแต่ว่าพอนักเรียนทำจริงๆแล้วไม่มากนะคะนักเรียนนะไม่เยอะเนาะดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวดูกิจกรรมในข้อที่3ก่อนช่วงแรกนะเอาข้อที่3ก่อนค่ะนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อ3ข้อเดียวก่อนนะคะอ่านในใจอ่านข้อ3ว่าวิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะแค่ข้อ3ข้อเดียวนะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามความเข้าใจของนักเรียนดูซิว่าเอ๊ะอ่านข้อ3แล้วตามความเข้าใจแล้วเนี่ยนักเรียนต้องทำอะไรบ้างณรงค์ศักดิ์ต้องทำอะไรบ้างคะ
1: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะต่างๆครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่น
0: ตามความเข้าใจของเราจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่
1: ร
0: ุ่นลูกนะคะแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อครับหลังจากนั้นทำอะไรอ่ะ
1: อ
0: ่
1: านใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่น
0: ๆแล้วหลังจากนั้นล่ะคะทำไงคะ
1: ใช้เหตุผลประกอบนำเสนอผลการจัดกลุ่มของพืชของกลุ่ม
0: นะอันดับแรกปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเอาล่ะอันนี้ฝึกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านแล้วพูดตามความเข้าใจของเราเพื่อทดสอบตัวเองได้ว่านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยใจหรือไม่นะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอาล่ะค่ะเหมือนที่ณรงค์ศักดิ์บอกเราต้องรวบรวมข้อมูล

0: ูลใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่ถูกต้องค่ะโดยอ่านใบความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะหรือนักเรียนจะสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่ออ่านใบความรู้แล้วให้นักเรียนทำอะไรต่อไปคะให้เลือกอะไร
1: เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผล
0: ใช่วันนี้จะต้องมีการนำเสนอจากที่นักเรียนนั้นได้จัดกลุ่มพืชไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะดังนั้นนักเรียนอ่านใบความรู้แล้วตรงนี้นักเรียนมีความรู้และนักเรียนสามารถนำตรงส่วนนั้นนะคะมาประกอบการนำเสนอของนักเรียนได้นั่นคือข้อที่3ใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้จะมีด้วยกัน2หน้านะคะคือหน้า59และหน้า60นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวลงมาดูใบความรู้กันก่อนนะคะการอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการแต่งเท่าลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนอ่านใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเนี่ยได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ให้นักเรียนนั้นทำอย่างไรต่อไปคะหลังจากอ่านใบความรู้แล้วให้ทำอะไรคะให้ตอบคำถามหรือบันทึกลงไปพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะตรงช่วงแรกนะคะสรุปค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแต่ทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยอ่านใบความรู้นะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อประกอบการนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองที่ได้จัดเอาไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูนั้นเปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายพร้อมเลยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วดังนั้นไปอ่านใบความรู้และตอบคำถามได้เลยค่ะ

ียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะทุกคนนะคะวางปากกากันทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวลองดูซิว่าเมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะลงมาดูค่ะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านใบความรู้แล้วทราบไหมคะว่าเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะตรงส่วนนี้เราจะต้องทราบเนาะเราอ่านแล้วเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วใจความสำคัญของใบความรู้นี้คืออะไรคะทราบไหมใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยคืออะไรคะอะไรนะคะการผสมพันธุ์พืชมีอื่นอีกไหม

0: การอะไรคะการสืบพันธุ์ของพืชการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืชมีอะไรคะอ้าวใจความสัมพันธ์สำคัญของใบความรู้นี้ก็คือลักษณะต่างๆของพืชนั่นเองนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอ่านแล้วเจอไหมคะในใบความรู้อ่านแล้วเจอไหมเจอนะคะแล้วใบความรู้กล่าวถึงบุคคลใดคะออโต้
1: เกโกเมนเดลครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องนะคะเกรกอร์เมนเดลนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้ค่ะการทดลองนะคะของเกรกอร์เมนเดลมีประโยชน์อย่างไรการทดลองของเขาเขามีประโยชน์ยังไงคะทำให้เรียนนั้นได้รู้อะไรรู้อะไรอ่ะ
2: ล
0: ัก
2: ษณะ
0: ต่างๆของอะไรคะของพืชที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใคร
2: ร
0: ุ่นพ่อและรุ่นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคือลักษณะต่างๆเลยที่ปรากฏอยู่ในรุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่นั่นเองนะคะลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคะอ่านและทราบไหมว่าลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะ
2: ล
0: ัก
2: ษณะ
0: ต่างๆได้รับมาจากใครคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นคือเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแต่ว่าจะเป็นลักษณะใดบ้างตรงส่วนนั้นนักเรียนจะต้องอ่านนะคะและจะทราบนะคะว่าเอ๊ะลักษณะใดบ้างนะคะเอาละค่ะการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมค่ะของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรคือขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากเก่งมากเกิดจากการสืบพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือของพืชต้นพ่อใช่ไหมคะเรณูของพืชต้นพ่อมาผสมกับอะไรคะยอดเกสรเพศเมียของพืชต้นแม่นั่นเองนะคะที่นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ผ่านมาต่อไปสัตว์และมนุษย์ค่ะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชหรือไม
2: ่
0: เหมือนอย่างไรคะเหมือนยังไงอ่ะมีการสัมพันธ์หรือการสืบพันธุ์แล้วยังไงต่อ
2: ลักษณะ
0: ก็ถูกถ่ายทอดมาจากใครอ่ะพ่อและแม่เหมือนกันนะคะเหมือนนักเรียนตอบเลยนะคะมนุษย์และสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชเลยค่ะโดยได้รับลักษณะต่างๆมาจากการถ่ายทอดที่มาจากพ่อและแม่นะคะและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรคะเมื่อสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อแม่ถ่ายทอดมาอย่างรุ่นลูกนั้นดังนั้นรุ่นลูกจะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไร
2: ม
0: ีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วนะที่คล้ายที่ยังไงเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่และมีที่เหมือนทั้งคู่ไหม
2: ม
0: ีนะคะนั่นคือลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันก็คือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะอาจเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่หรืออาจจะทำไมคะแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ก็ได้นะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้แก่อะไรบ้างตอบได้ยังได้แก่อะไรบ้างคะคิดว่าน่าจะได้แก่อะไรบ้างนภัสตอบค่ะ
3: มีรูปร่างแล้วก็ลักษณะที่เหมือนกับต้นพ่อและต้นแม่
0: มีรูปร่างลักษณะที่เหมือนต้นพ่อต้นแม่นั่งลองค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากรูปร่างมีอะไรอีกคะ
2: ดอก
0: มีลักษณะของดอกมีอะไรอีกสีดอกใบลำต้นหมดยังเกสรของอะไรอะคะเกสรของอะไรนะอ่ะเรามาดูซิว่าใช่ไหมรูปร่างเหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะรูปร่างลักษณะใบสีใบลักษณะดอกสีดอกแม้กระทั่งเส้นใบนะคะหรืออะไรคะลำต้น เอ๊เพราะอะไรอะคะลักษณะต่างเหล่านี้ถึงเราจัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเพราะอะไรคะ
2: เพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อแล้ว
0: สรวิทย์ตอบเสียงดังเลยเพราะอะไรนะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อและและต้นแม่มาดูซิใช่ไหมถูกต้องค่ะก็ได้รับมาจากต้นพ่อและต้นแม่ทำให้พืชเหล่านี้นะคะของต้นลูกก็จะมีลักษณะบางลักษณะที่เหมือนกับพ่อหรือเหมือนกับแม่บางลักษณะก็เหมือนทั้งพ่อและแม่แล้วก็บางลักษณะก็มีความอะไรคะคล้ายกับทั้งพ่อและแม่ของพืชชนิดนั้นหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้อาจจะแตกต่างได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาจากการสังเกตของพวกเราแหละใช่ไหมคะได้มาจากการสังเกตเนาะนะคะซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ได้รับมาจากการถ่ายทอดลักษณะมาจากต้นพ่อต้นแม่สู่ต้นลูกนั่นเองอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะนะคะดังนั้นนักเรียนฟังครูกับเพื่อนอภิปรายแล้วนะคะแล้วก็ได้เฉลยไปบางส่วนแล้วตรงนี้นักเรียนเดี๋ยวกลับไปเขียนเพิ่มเติมได้นะคะให้มีความได้สมบูรณ์เนาะต่อไปค่ะทำอะไรวิธีทำข้อที่4 5 6 7นั้นทำอะไรต่อไปเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางลองอ่านในใจกันดูค่ะว่าทำอะไรบ้างนะคะ4 5 6 7นะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ทําอะไรบ้างนี้ตามความเข้าใจกับนักเรียนกิจกรรมวันนี้ทําอะไรบ้างคะ
1: พูดนมหนาวอ๋อ
0: พูดนมหนาวพูดนมหนาวเกี่ยวกับอะไรทราบไหม
1: จ
0: ุ
1: ดประสงค์
0: จุดประสงค์ของการพูดนมหนาวทําไงคะพูดนมหนาวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มพืชของนักเรียนใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะพูดนมหนาวไปเพื่ออะไรอ่ะให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคล้อยตามว่าเราจัดกลุ่มพืชแบบนี้แล้วนะแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะถูกแล้วนะคะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่อนั้นต้องมีวิธีการพูดยังไงนะคะให้เพื่อนต่างกลุ่มนี้เชื่อนะคะมีอะไรอีกหมดหรือยังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนนั้นทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายนะคะแล้วก็กำหนดลักษณะของการพูดโน้มน้าวดังนั้นคุณครูจะให้เวลาให้แต่ละกลุ่มนะคะว่าคิดว่าเราจะพูดโน้มน้าวยังไงดีนะคะโน้มน้าวยังไงดีให้เพื่อนเนี่ยเชื่อกลุ่มอื่นเชื่อในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดกลุ่มพืชออกมาที่เป็นลักษณะแบบนี้จะให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะก็คือให้ผู้อื่นคล้อยตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพูดของเรานี่แหละนะคะหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะให้แต่ละกลุ่มทำอะไรนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของตนเองค่ะให้เรียนได้จัดกลุ่มพืชมาแล้วนะคะโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคะให้มีความคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มเรานะคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะต่อไปก็ทำไมคะให้นักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่ค่ะเมื่อเพื่อนต่างกลุ่มนำเสนอแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจเนาะเราคล้อยตามเพื่อนอะเราเปลี่ยนใจเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูซิอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะเชื่อเพื่อนกลุ่มนั้นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อเราสามารถทำไมได้คะสามารถทำไมได้พิจารณาอะไรได้คะตัดสินใจใหม่ได้ค่ะแล้วก็ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไปเชื่อเพื่อนกลุ่มอื่นได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้ทำอะไรต่อก็คือมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบุลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั่นเองนะวันนี้กิจกรรมยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะดังนั้นค่ะวิธีการนำเสนอพูดโน้มน้าวก็คือครอบครัวยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มเราได้รับผิดชอบครอบครัวที่1นักเรียนก็พูดมาเลยว่าครอบครัวที่1ครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่1กับต้นพ่อต้นที่เท่าไหร่กับต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่ที่กลุ่มของเรานั้นได้คุยกันไว้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็พูดเหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยเชื่อตามในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดเอาไว้ว่าเนี่ยฉันจัดได้ถูกต้องแล้วแหละกลุ่มเราเนี่ยจัดถูกต้องแล้วนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูนั้นจะให้เวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวโดยให้ตรวจสอบเหตุผลที่จะใช้ในการพูดให้ชัดเจนให้เตรียมตัวกันก่อนอาจจะมีการเลือกเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะคะว่าใครจะเป็นคนพูดแต่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันคิดแล้วก็อาจจะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือคนไหนที่อาสานะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ครูจะให้เวลาค่ะนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนนะคะก็ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่จะพูดโน้มน้าวเพื่อนใช่ไหมคะอย่างลายทางนะคะหรือต้นทางถ้ามีบัตรภาพด้วยยิ่งดีนะคะเพื่อจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยจัดครอบครัวนี้นะคะครอบครัวที่1คือพืชต้นที่1กับต้นพ่อต้นแม่ต้นเท่าไหร่เหตุผลที่จัดว่าครอบครัวทั้ง3ต้นนี้ไว้ด้วยกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรและเรียนสามารถที่จะนำ

0: กิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยผู้โน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลการจัดกลุ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการจัดกลุ่มของกลุ่มอื่นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยผู้โน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มพืชและให้กลุ่มอื่นฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเราจะคล้อยตามเพื่อนไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอได้เลยค่ะเอาล่ะกลุ่มที่1นะคะนำเสนอก่อนอันนี้หนูนำเสนอในครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่1ค่ะ
0: ครอบครัวที่1ดังนั้นเพื่อนๆกลุ่มอื่นต้องตั้งใจฟังนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่1เขานำเสนอเป็นอย่างไรเอาเชิญเลยค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: เดี๋ยวก่อนนะคะหนูต้องพูดก่อนว่าครอบครัวที่1หนูเนี่ยต้นพ่อต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่อ่ะพูดก่อนเลยค่ะลูก
1: ครอบครัวของพืชต้นลูกที่1กับต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ค่ะ
0: ต้นพ่อต้นที่2ต้นพ่อต้นที่3กับต้นแม่ต้นที
1: ่
0: 2อ่ะเชิญค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้ทั้งพืชทั้ง3นี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะมีลักษณะเหมือนกันและสีที่เหมือนกันค่ะ
0: อะไรบ้างคะลักษณะที่เหมือนกัน
1: มีสีดอกสีเหลืองที่เหมือนกันมีใบสีเขียวที่เหมือนกันมีก้านสีเขียวที่เหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรบ้างคล้อยตามไหมจัดได้ตามนี้ไหมคะจัดได้ตามนี้ไหมคะในใครจัดได้ตามของเพื่อนกลุ่มที่1เลยยกมือกลุ่มที่5เป็นอย่างไรคล้อยตามกลุ่มที่1ไหมคะแสดงว่าจัดได้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะคล้อยตามกันหมดเลยนะนะคะของห้องหนึ่งไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรนะคะเอาปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวนำบัตรผ้าเพื่อนอีกคนนำบัตรผ้าไปวางเลยนะคะกลุ่มที่2นำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่2ค่ะ
0: ครอบครัวที่2เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครอบครัวที่2ของพืชต้นลูกต้นที่2กับต้นแม่กับต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3ค่ะ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบเดียวครอบครัวเดียวกันเพราะว่ามีใบลำต้นมีความเหมือนกันแต่มีแค่สีที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ
0: จะโน้มน้าวยังไงให้เพื่อนต่างกลุ่มเชื่อคะจะเชื่อตรงไหนจะเชื่อตรงส่วนไหนคะ
1: ต้นพืชต้นลูกมีดอกสีส้มแตกต่างจากพ่อและแม่ต้นพ่อมีดอกสีเหลืองค่ะและต้นแม่มีดอกสีแดงค่ะนำมาผสมกันก็จะเป็นดอกสีส้มค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่จะโน้มน้าวให้เพื่อนนั้นเชื่อใช่ไหมคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรเชื่อเพื่อนไหมคะได้ฟังเพื่อนไหมลูกในใครเชื่อยกมือกลุ่มไหนไม่เชื่อกลุ่ม5เชื่อเพื่อนไหมคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยมีกลุ่มไหนที่ไม่คล้อยตามมีบ้างไหมแสดงว่ากลุ่มนี้โน้มน้าวสำเร็จเนาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2โน้มน้าวเพื่อนสำเร็จนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เอาล่ะต่อไปกลุ่มที่3จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
2: ครอบครัวที่3ครับ
0: ค่ะได้อย่างไรบ้างคะ
2: ครอบครัวที่3ครอบครัวของต้นพืชต้นลูกต้นที่3กับต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1ครับ
0: ค่ะ
2: มีลักษณะเหมือนกันบางส่วนคือจำนวนกลีบดอกและสีของใบแต่มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันคือสี
0: ค่ะอันนั้นคือเหตุผลใช่ไหมคะจะโน้มน้าวยังไงเพื่อนคล้อยตามกลุ่มเราล่ะฮะจะโน้มน้าวยังไงโน้มน้าวยังไงคะโน้มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อให้เราสังเกตเราสังเกตจากอะไรอ่ะสังเกตจากอะไร
2: สังเกตจากสีของดอก

0: อ๋อสังเกตจากสีขนดอกถ้าจัดแล้วก็ได้แบบนี้แหละใช่ไหมว่าอยู่ในครอบครัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆตั้งใจฟังเพื่อนไหมตั้งใจฟังไหมคะเชื่อเพื่อนไหมในกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือกลุ่มไหนไม่คล้อยตามเพื่อนคะมีจัดเป็นแบบรูปอื่นมีไหมคะกลุ่ม5เป็นยังไงคะเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนเพื่อนเลยคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะอ่ะนั่งลงนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เอาล่ะกลุ่มที่4จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
1: ครอบครัวที่4ครับ
0: ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ลักษณะสีดอกของต้นลูกที
0: ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกนะครอบครัวที่เท่าไหร่นะคะที่4ใช่ไหมคะเอาล่ะจัดต้นพืชต้นไหนที่ไว้ในครอบครัวเดียวกันบ้างต้องนำเสนอตรงนั้นก่อนค่ะ
1: ต้นที
0: ่หนูเขียนบนหัวตารางไหมคะต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะ
1: 4ครับ
0: ต้นพ่อต้นพ่อต้นที่เท่าไหร
1: ่ต้นที่2ครับ
0: และต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่คะ
1: 1ครับ
0: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊คล้อยตามเพื่อนไหมคะในกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือมีไหมมีในกลุ่มไหนยังไม่คล้อยตามอ้าวทำไมถึงไม่คล้อยตามล่ะคะเราจะนุ่มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อนุ่มน้าวยังไงดีให้เขาสังเกตยังไงนุ่มน้าวยังไงดีคะ
1: ลักษณะของสีดอกต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อมากกว่าต้นแม่และลักษณะใบของต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่และส่วนอื่นๆที่คล้ายกันครับ
0: คิดว่าเพื่อนเชื่อแล้วยังคล้อยตามแล้วยังยังกลุ่ม5ยังเลยอ่ะกลุ่ม5ลองนำเสนอค่ะหนูนำเสนออย่างไรกลุ่ม5กลุ่ม5
2: ครอบครัวที่4ลูกต้นที่4พ่อต้นที่4และแม่ต้นที่4ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าลูกต้นที่4มีสีคล้ายกับพ่อและมีลำต้นคล้ายกับพ่อและแม่แล้วก็มีแต้มสีส้มคล้ายๆกับแม่ค่ะ
0: กลุ่มที่5นำเสนอในใครคล้อยตามกลุ่มที่5บ้างยกมืออ้าวกลุ่มที่5นะคะอ้าวปรบมือทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะฝึกพูดเดี๋ยวเรามาดูว่าใช่ไหมถูกหรือเปล่าที่กลุ่มต่างๆนั้นนำเสนอมาที่คุณครูเลยค่ะนะคะลองดูนะคะครอบครัวที่1นะคะครอบครัวที่1ได้แก่พืชชนิดใดบ้างอ่ะนักเรียนดูนะคะถูกต้องไหมก็คือต้นลูกต้นที่1ต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคล้อยตามคุณครูไหมคะเนี่ยคล้อยตามอ่ะต่อไปครอบครัวที่2นะคะก็คือจัดต้นลูกต้นที่2ต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3เอาไว้ด้วยกันนะคะเหตุผลมันได้เรียนตอบเลยสังเกตจากสีใบนะคะสีดอกนะคะหรือกลีบดอกนั่นเองต่อไปครอบครัวที่3นะคะคือจัดต้นลูกต้นที่3ต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันนะคะและต้นที่4ครอบครัวที่4นะคะครอบครัวที่4ก็คือจัดต้นลูกต้นที่4ต้นพ่อต้นที่4และต้นแม่ต้นที่4เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันหมดเลยเหมือนที่เพื่อนนั้นได้นำเสนอมานั่นเองนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะได้สังเกตมาแล้วนะคะใบงานนะคะมีการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะอยู่ในหน้าที่61เดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะแต่ตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนมีเวลาว่างก็ไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องไหมคะณรงค์ศักดิ์ใช่ไหมลูกอ่านนะต่อไปช่วยกันตอบค่ะการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกเราจะเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมและเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเกิดจากการสืบพันธุ์แค่สืบพันธุ์อย่างเดียวไหมสืบพันธุ์อะไรต่ออะไรต่อคะสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นไหน
3: จาก
0: รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนักเรียนจะไม่ต้องเขียนอะไรนะคะฟังให้เข้าใจก่อนถ้าเข้าใจเราสามารถกลับไปเขียนทีหลังได้ต่อไปข้อที่2เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดของพืชจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ่ะ
3: รู้จากรูปร่าง
0: ดูจากรูปร่างดูจากอะไรอีก
3: ลักษณะของใบ
0: ลักษณะของใบ

ลำต้นสีดอกกลีบดอกได้ไหมได้นะคะตรงนี้ก็ได้จากการสังเกตล่ะค่ะที่เรียนบอกมาเมื่อสังเกตแล้วนะคะลักษณะต่างๆที่เรียนบอกคุณครูมาเมื่อสักครู่พืชต้นลูกก็จะมีบางลักษณะที่ทำไมคะเหมือนกับใครเลยเหมือนกับพ่อหรือว่าอาจจะเหมือนกับแม่ก็ได้หรือบางลักษณะก็อาจจะทำไมอ่ะเหมือนทั้งพ่อและแม่หรือบางลักษณะก็คือคล้ายกับทั้งพ่อและแม่นะคะหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ก็เกิดจากการผสมนะคะของพืชต้นพ่อต้นแม่ต้นนั้นแหละนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะประเมินตนเองทำอะไรไปบ้างวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกคำตอบไหมคะประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมของพืชไหมมีการพูดโน้มน้าวไหมมีหรือไม่มีโดยใช้เหตุผลประกอบนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลจากข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะรวบรวมจากไหนรวบรวมจากการที่เราสังเกตบัตรพืชรวบรวมจากการที่เรานั้นอ่านใบความรู้แล้วก็เลือกและนำข้อมูลมาแปลความหมายเพื่ออธิบายเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นของพืชรุ่นลูกของพืชหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ประเมินตนเองลองไปนะเอาละค่ะสำหรับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์มีการสืบพันธุ์ไหมมีการสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆนั้นได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ถ่ายทอดมายังรุ่นลูกนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้นะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแต่ทลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็ภาพครอบครัวสุนัขค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คิดว่านักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะแล้วก็กลับไปตอบคำถามลงในใบงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: ทุ
1: กคนขอเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I even there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

0: กิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: เรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้นจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ

0: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
2: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

0: ค่ะข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีปากกาแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุด

0: ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซมพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ ก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาชุม

0: มพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
0: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
0: หูเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
1: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
0: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
1: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระท้อหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยา

0: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิ

0: เฟกครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองหมุนตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาราเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างเหรอคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภท

0: ได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これから大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะฮะเป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: こう上がっていきます。
3: ทางนี้ครับ
2: はい。
3: あ、ここから入ってくるんです
2: か。はい、そうなんです。
3: ขึ้นมาดูกัน
2: はい。
3: เวลาหนีภัย
2: はい。
3: ขึ้นมาตรงนี้ครับ
2: あの動画に出てきた
3: ああはい。
2: はい。
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
2: そうですね特にこの辺りはもう海に面しているということで地元の方々も非常に津波をはじめ防災の意識高いので
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยเข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะ

0: พราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
1: あとはあの一時避難所といいまして、はい、あの帰宅困難、はい、あの東日本大震災でも起きましたけれども、
2: はい、ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะฮะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะแล้วเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
0: เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
2: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึงตึกที่สูงครับ
1: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
2: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
0: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
3: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สําหรับการรับมือสําหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
3: โอเค
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
0: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
4: นั่นเองその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่น

0: นั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
1: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
0: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
1: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่านะครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
0: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: พจำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะทั้งโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับบัตรทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์นะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: สิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายของพ่อคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสนเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: ่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารย์จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดขวัญในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดขวัญที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดขวัญเดิมนะคะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรีนะ
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่หนึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมในแบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
2: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
3: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดง แล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ผ่านแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
4: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนักทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
5: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาย
6: และนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
0: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไร

0: ่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2401 ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดรัชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อักแห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติ

0: ต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและพานแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ย

ก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็หลงง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับ

หย่อนยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรถน้ำเราก็เอามาเขียนลายรถน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12ก็คือผ่านลักษณะของพานแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพ

0: ันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาดทองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000แรกก็คือการะเกดนะครับอีบาดหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับมันต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกนึงตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์วัดแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติ

0: ายไปเลยนะคะ
1: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
2: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญ
3: หากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ
2: ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรง ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AM

0: amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีนัยยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยนัยคติตามนัยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั่นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัสสกวันภูเขาทั้ง7 ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
0: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากฉกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได
2: ้ที่แบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตพันธ์7อันมีลวดลายพันธุ์พฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วๆไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็มาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะฉะนั้นรูปแบบของสัตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจกันดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: ค ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์ล้านนา
3: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรแล้วปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตว์พันธุ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเขามาไปร่วมทำงานครับ
0: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตว์พันธุ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2555

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจน

0: ทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้น

0: ลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนซุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยหั่นในลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถินวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพอดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับแล้วก็ยังขาดเสียไม่ได้คือกากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือ ให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิธีบ้านๆทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งเขย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่นั่นขวดเปิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาร้าหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้

วักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อ

0: ราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: เสือหรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้เดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับการดื่มเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะเราก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไป

ะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

0: จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบะชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามาจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยวิธีการทำบะชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูเสือค่ะค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารสำหรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นถ้าเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาแล้วก็เป็นการทำผงงานะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปผลทาเวลาเด็กเป็นปวดคืนคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้ เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตุมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์นึงก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดเกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับนี่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารด้วยเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกลือท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมานี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำไม่ง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

วัดพระศรีอิริยาบถเป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอรัญยิกเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญที่เป็นแกนหลักของวัดประกอบด้วยวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้ามีลักษณะเป็นฐานสองชั้นฐานล่างเรียกว่าฐานประทักษิณสร้างเป็นแบบฐานบัวลูกแก้วอกไก่สูงใหญ่ผนังด้านข้างใช้ศิลาแรงก่อเป็นลูกกรงเตี้ยๆเลียนแบบเครื่องไม้ชานชาลาด้านหน้ามีแท่นซึ่งแต่เดิมประดับสิงปูนปั้นและทวารบานรวม8แท่นส่วนฐานวิหารที่อยู่ด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกเด็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในวิหารยังปรากฏแท่นอาสนะสงฆ์และแท่นประดิษฐ์พระประธานเสารับเครื่องบนเป็นศิลาแรงสี่เหลี่ยมด้านหลังวิหารเป็นมณฑปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัดลักษณะมณฑปเป็นแบบจตุรมุขกึ่งกลางเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อรับส่วนยอดหลังคา มีมุกยื่นออกมาทั้งสี่ทิศแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อผนังให้ว้าวเข้าไปและประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นผนังด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปลีลาด้านทิศเหนือพระพุทธรูปในอิริยาบถนอนด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนั่งและด้านทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนซึ่งเหลือสภาพมากกว่าด้านอื่นๆการที่ช่างก่อผนังให้ว้าวเข้าไปมากเพื่อที่จะทำให้คล้ายกับว่าพระพุทธรูปอยู่ลึกเข้าไปในห้องคูหามณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสี่อิริยาบถแบบนี้สร้างกันมาก่อนที่กรุงสุโขทัยดังปรากฏที่วัดเชตุพนที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศใต้

วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างกับผู้คนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรพจงคิดประดิษฐ์ขึ้นโดยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวงแหนของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป

0: ก็ทำได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้ของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ย ผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
2: ่
3: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
2: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
2: อ๋อเหมือนยังผม
3: ใช่คือ
2: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
3: ใช่
2: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่ในการสร้างเนี้ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
2: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ใช่ถูกต้อง
2: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
2: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
2: ครับ
3: นะเขาม
2: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
2: ว
3: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
2: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
2: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
2: า
3: ะ
2: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
2: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
2: อ
3: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
2: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
3: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
2: สำคัญ
3: มาก
2: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
3: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
2: นะ
3: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาสามารถ
2: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
3: ือ
2: เปล
3: ่
2: าใช่ไหมฮะ
3: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
2: ครับ
3: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมันมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
2: ครับ
3: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
2: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
3: ี้
2: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
3: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
2: ผิดมากกว่าถูก
3: ใช่ใช่
2: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
3: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
2: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
3: ใช่ใช
2: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
3: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
2: ่ที่ยังมีอยู่
3: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
2: ้อ๋อ
3: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าเออมันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
2: ครับ
3: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
2: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราเพื่อไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
3: ใช่
2: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
3: ใช่
2: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงไหนบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
3: ครับ
2: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อแต่ทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอยู่เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช
2: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: อย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: อืม
2: ต้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่มั้ย1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะงั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเลย
2: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
2: ครับ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมากครับ
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
2: ่
3: แต่ว่าต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ๆเพื
2: ่อตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่รับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้ย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: มันเมตรแปดสิบ
3: ใช่ใช่
2: เมตรเดียวอย
3: ่
2: างเง
3: ี้
2: ย
3: ฮะหน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวม
3: ั้ยฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
2: ้
3: เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
2: เก
3: ี่
2: ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: แล้วก็ต้องช่วยเขา
3: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
2: ลิขสิทธิ์ก่อน
3: ลิขสิทธิ์แ
2: รก
3: ใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
1: คร
0: ับ
1: เพราะในเราออกแบบทำเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
0: ของการต้นเทีย น
1: ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
0: ครับผม
1: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช
0: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่าง
1: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได
1: ้ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่องภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: เพ
0: ื่อ
1: จ
0: ุดต้อง
1: คร
0: ับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
0: G-code
1: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
0: ม
1: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: เราเรียก
0: อะไรคน
1: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ด้วยง่าย
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซน
0: แ
1: ล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X 2เซน
0: เป๊ะเลยตามโปรแกรมเลย
1: ตามที่เราสั่งตามที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
1: ่
0: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้เราสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับเราจะสั่งนะครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้คุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
0: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
0: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
4: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่ก็เป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
0: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
0: สบาย
4: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณ

ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำ

0: ยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเราไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปะกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยิน

0: มือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาๆเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บ

0: พื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัตช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ขนเมื่อยังไม่ได้ผสมกับละครไหนนั้นจะใช้คำภาคกับคำเจรจาเป็นการดำเนินเรื่องโดยตลอดการเล่าเรื่องก็ดีใช้คำภาคและเจรจาทั้งสิ้นตัวโขนยักษ์ลิงมนุษย์และเทวดาในสมัยโบราณจะต้องสวมหัวโขนทุกตัวไม่สามารถพูดหรือร้องอย่างไรได้เปรียบเหมือนเป็นคนใบ้ผู้ที่จะทำหน้าที่พูดแทนเรียกว่าคนภาคเจรจาจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงโขนเพราะต้องมีความชำนาญเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวและวิธีการแสดงโดยตลอดทั้งจะต้องจดจำและแต่งบทภาคเจรจาซึ่งเป็นบทกวีนิพนธ์ได้อย่างคล่องแคล่วการภาคเจรจานั้นก็มีบทเฉพาะและแบ่งการภาคออกได้หลายประเภทคำประพันธ์ที่ใช้ภาคเป็นพวกภาคต่างๆเช่นกาบยานีกาบฉบังเมื่อจบบทหนึ่งของคำภาคก็จะตีตะโพนและกลองและขับด้วยคำว่าเผยอีกอย่างหนึ่งก็คือบทประพันธ์ประเภทร่ายยาวภาคแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้5ประเภทคือ 1. ภาคเมืองกล่าวถึงความงามของปราสาทราชฐานหรือภาคพลับพลากล่าวถึงความยิ่งใหญ่สวยงามของพลับพลาที่ประทับ 2. ภาครถกล่าวถึงความงดงามอ่อนช้อยของส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นราชรถ 3. ภาคชมดงกล่าวถึงการชมธรรมชาติต่างๆที่งดงามโดยมีทำนองเพลงชมดง 4. ภาคโอ้ใช้ภาคอารมณ์เศร้า 5. ภาคบรรยายหรือภาคเบ็ดเตล็ดใช้ภาคบรรยายความต่างๆ

0: วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรณำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังเฮนีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารเกี่ยวอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคา

จึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าสิพ่อบอกว่าสิไปเสียอย่างว่าสักมือก็ได้ว่าสำรองว่าสิไปเตรียมเสียอะไรแย่ไปหรือต้นเดียวบ้าน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหมฮ
6: ะ
5: จะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตียนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญตรวจมันชวนมูไปนะเออไปกินเขาต้ม
8: ปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจังไดตีมันเกิดบรรยากาศมันแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บมั้ยมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะ
10: เจม
7: เนี่ยบาดีว่าน้องมาปลาพวกคุณนี่
11: ก็เอาผู้เอิ้นมาเย็นคงนั่นแหม
12: ผู้เอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ
13: ่โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14: ยังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
7: น้องมาปาง
14: น้องมาปางหัวว่ามันว่าโบเรื่องเท่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม่ใหญ่นั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนด้วย
14: สอนเป็นบ่บัดนี
7: ้สอนเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
14: ้เนียนบ่เน
7: า
14: ะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึเออได้ตกแน่เลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
7: ได้ปลาคอ

0: ตักโต
1: ห้าโต
0: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
1: เ
0: ล
1: ยเอาเอามาเป็นเลี้ยงเตะ
2: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
0: วะมากินวะ
1: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
2: ยัง
1: อัง
3: เป็นยังกัน
1: ว้า
4: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
5: ครับเริ่มจากทำสะพานหลามาจะบินรถเลย
6: ดินแบบนี้แหละเราเป็นคนขอน
5: แก่
6: น
5: ครับ
6: ม
5: ัน
6: จะด
5: ี
6: ของคนขอนแก่น
5: ครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นไหวเป็นยางของพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
6: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
4: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ
3: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือเปิดเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเป็นลูกหลงเบาดอก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
5: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
5: ไว้เห็นยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: นี่เราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนจิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
8: หลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้นะเนาะข้างนี้ก็นั่ง
1: แล้วกลุ่มใดอ้อนี่ข้างนี้นำด้านโน้นมาเนี่ยห้ามมาแก้จัดการนี่สิเพื่อไปอุบอุบอยู่ไปโอ้ยเขาแง่หลังข้างนี้ย่างย่างหน่อยหนึ่ง
8: เอาเอา
9: ลงมาแล้วก็มดแดง
8: โอ้ยมีแต่ใครผัก
9: มีแต่มดแดง
8: แดงเลย
7: ก็จะไปแง่กันหลายบ่
10: เออเพิ่นก็ไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
7: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
10: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทคนติ
7: กิโลละ200
10: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
11: ลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแห
12: มมันบ่แม่นแหงเฮา
11: บ่เฮาก็บ่เป็นหยังโอ้บ่ต้องเฮาบ่เฝ้าเนี่ยแม่ละสิเน้อไว้ป่าไข่
13: กูล่ะบั
14: วเอ้ยลุ้นละ
13: มึงบัวกูล่ะมึงกวาดกันไม่หมดดูกูตายแน่เน
1: ี่ยจ้องไม่หันลาพนักก้อยปลาพนัก
13: ปลาปลา
1: น้องปลาตัวนี้เป็นไงใช่ไหมปลาไหลก็มาล้างใจปลาเนี่ยปลา
13: เนี่ยตัวตัวตัวตักเศษเศษไม่ใช่ไม่แดง
1: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่ยิ่งพูดคนเดียวก้อยก้อยเนี่ยเห็นไหมมันได้อะ
6: นี่สีตุ้มอันนี้สีก้อยมู่นันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
7: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
6: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
1: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็บ่คักคันใส่ใส่ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
2: บ่หลายจังซี่
1: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อครับกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งที่อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับชาวบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าโบเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัตรมุนขึ้นไปได้บอกมันเบาหัวรู้ว่าสิไป

0: ขึ้นไปบอกมันเศร้า มันอยากไล่ไปจะกูมันแมนบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
1: ก็ยัง
0: กลับขึ้นมา
2: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าอันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
3: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ําตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนต้นให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
4: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
0: ยังได้กับบอกเขากับบอฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
5: หูยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
6: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
5: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แม
7: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแน่ลมหายใจคือกันนั่น
5: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
6: ตายอยู่
5: ม
6: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
1: ค่ะ
6: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามี ความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
1: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
6: มันมีกระซังถ้าประตูได้โตตานแต่ว่าประตูได้บันอันได้อันออกมาเพียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขาย

0: กันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: จมน้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ําที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ําเย็นน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรมั้ย
1: น้ําเย็นค่ะน้ําเย็นน้ําประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อใช้น้ําอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ําสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แ
1: ล้ว
2: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
2: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
2: อ
1: ยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำคัญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ด
2: มา
1: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวังแม่
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบ

0: ลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
1: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
0: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
1: ตำ
0: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
1: ออกให้หมดเลย
0: อ๋อ

0: มันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
1: ่
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่งสองคนอย่างนี้ได้ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปึ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้าอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่า
1: คว
0: นไปด้วยปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหมอ
1: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
0: ้ แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำหวานและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะม
2: าเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็หอม

0: ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
0: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
0: ค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มา
1: จ้ะ
0: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
0: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
0: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
0: ตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
0: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
0: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชม

0: เหนียวหนึบ
1: ค่ะ
0: หอมมันจากกะทิ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ถือว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม้าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม้าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม้าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม้าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมในการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบจะแบบสูตรโบร่ำโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับ

เอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: น้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลโตนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลโตนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังกะหยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกลองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกลองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกลองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากลองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังกะหยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปฟิล์มทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: จากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกพักไว้

0: มาเทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

0: งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับ
0: เมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

0: ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับ
1: จากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

มาสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

ครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่าง

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา 18:30 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกอบวกอใส่นาด2เป็นพืชหลังนาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุด
มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกระโหลกแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข.113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ย

มีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกับอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม

ตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

ปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างเอื้องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมชิราวุธวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสริดวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางนั้นที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: อาเทวะชัยยะตุภวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตาายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
4: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
5: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้แหละ
4: ลูกพระเจ้าตาก็คือธนบุรี
5: เรียกพ่อตาส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
6: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
7: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
1: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
6: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
2: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
8: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
9: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นขึ้นในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
1: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับ แต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราชนสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
9: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
7: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
9: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมเสบียงเตรียมเสบียงเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอย่างเชิงรุก
7: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะและการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจนั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
1: จากวีรกรรมจับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
10: แต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจเลย
11: ขอบารมีพระองค
12: ์ได้เมตตา
11: โปรดได้เมตตาลูก
1: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
10: ขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิดสาธุ
7: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งนะที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์ก็ทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นคัลเจอร์ฮีโร่กลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
3: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
12: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
13: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
14: เจ๊ครับ
15: ครับ
14: ใส่เย็นแก้วนะครับ
15: ครับแล้ววันนี้ทำไมมาถึงนี่อ่ะ
14: ฮะ
15: เดินเล่นมาเที่ยวมา
14: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
15: อ๋อแม่สวรีใหญ่แม่พ่อตาก
14: ครับ
15: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
16: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตากก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
15: ี
14: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
15: เมื่อก่อนเขา19ผม21
14: โอ้วัยรุ่น
15: เลยปี14แต่งงานกัน
16: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ต่างมันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ต่างมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
15: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
16: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
7: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะ

0: แต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
1: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงครับ
2: เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
1: ครับมียังไงบ้างครับ
2: ขอพรหรือแก้บนคะ
1: ขอพร
2: นะโอเคค
1: ่
2: ะ
1: ต้องใช้อะไรบ้าง
2: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
1: แล้วเห็นมีดาบด้วย
2: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
1: ชัยชนะ
2: หมายดาบชัยชนะ
1: ครับให้ผมจัด
2: สักอะไร
1: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
2: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างนี้ค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
1: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
2: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
1: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
2: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
1: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
2: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
3: เท้าก็ไหว้กระแปรดำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
4: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
5: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
6: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมรัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
5: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
7: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอวสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
0: อีกส่วนนึงที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
1: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
7: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเรศวร
1: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
0: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความ

0: ู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
1: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
2: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามมาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: พี่เพชรบุญครับ
4: ผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
5: ขอได้ครับได้ครับ
4: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
6: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
7: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
4: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
7: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
4: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
7: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
4: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
7: ใช่ครับใช่ครับ
4: ขับรถจะได้ปลอดภัย
7: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแข่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
3: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพลานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
0: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473เลยเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอ่างนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่าง
8: ๆชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
9: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแค้วคลาดปลอดภัย
0: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
10: สัญญาพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตาม

0: ที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองศาเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี้ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตเตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลาก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากสารเพียงตาเป็นสารณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าสารเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อและลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
1: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
1: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้ในอนาคต

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปา

0: สิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเรานะครับมาพ่องกายกับตัวเราเนี่ยเราก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเราสละสลุงเราก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วม และสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม

0: ติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
1: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวม

0: กับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องทนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็คนไปคนมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้คนไปคนมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยังไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็แล้วก็มีหอยแครงก็แล้วบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยก็แล้ว3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกก็แล้ว
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอละกอละภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอละไก่กอละ
0: แม้ไก่กอละจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือยัง

0: วชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก

cauliflower. C A U L I F L O W E R. cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea. B T T E R F L Y P E A butterfly pea.แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวัยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอให้

0: ะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้แกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะPlay and Learn คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติ

0: ที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกุมปากัสซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกุมปากัสครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่ก

0: องทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของฮูกุมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮูกุมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของฮูกุมปากัด
3: หลักฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
3: เป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
4: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดีย ากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: อก
1: บนโลกที่แสน
0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปกรณ์ประกัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมประกัด 9 ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับอุปกรณ์ประกัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่อซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: musapachin nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, มาให้เรียวรี
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: มาดูนี่สิมันคืออะไร
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุลาเตลูร์กุลาอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: กาวนาซิเบอร์ลาติทังันนาซิปูเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเปิลบากายเฮอร์บา
0: อาหารนี้หนานasi dagang
1: makanan ini dipanggil nasi dagang
0: nasi dagang make pagi
1: nasi dagang makan pagi
0: ya lan selfie chuan ali makin
1: nenek cucu selfie mengajak ali mari makan
0: musa dek di nam jai lai rin
1: musa budak baikKebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาส
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกม.น้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค
1: ่ะแล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
1: นะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขานึง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงไปตรงน
1: ี้
2: ค
1: ่ะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะ
1: ได้ได้ได้ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
3: เหรอคะ
1: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
1: พี่จิ๋มพี่จิ๋ม
3: เลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: งั้นเราไปเลย
1: โอเค
3: ค่ะได้ค่ะ
1: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
1: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิด
1: นี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
1: ที่เป็นส่วนผสม
3: ใช่ค่ะพี่เป็นส่วนผสมของเราเอง
1: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
3: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
1: ค่ะ
3: แล้วก็หม้อแกงเนี้ย
1: อันนี้เป็นของเรา
3: ของเราเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
1: ม
3: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
3: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะ อันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
1: ่
3: าจะได
1: ้อะไรในวังหญิง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
1: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่ถึงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
3: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
1: หอมใบตองขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
3: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
1: อ๋อหนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
3: ของหวานของ
1: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
3: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
1: ้
3: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
1: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมา
3: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
3: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: จาก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่1
1: ใช่ๆ
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดนึงค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่จิ๋มได้มานี่คือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยตอนนี้เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: อดใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอารูปเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอารูปเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนอ่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเนี่ยเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก
1: ็ทานได้ไม่กี่ชิ้นใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: เคล็ดลับอะไรบอกได้ป่ะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจไงฮะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็ใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่ติ๋มเนี่ยให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจังหวัดอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบสวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังเติมให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
3: ดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อหม่อมหลวงดลินีจักรพันธ์ค่ะ
0: อาจารย์หม่อมหลวงดลินีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
3: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
0: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นขอทำด้วยคนหนึ่ง
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาอาจารย์นำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมถอดทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
0: อ
3: ัน
0: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
3: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันนี้ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
3: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
3: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: จ้า
3: หมดเลยค่ะ

0: ค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
1: กว่าดูถ้าจุดถ่านติด
0: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมี

0: เดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
1: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะ
0: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
1: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
0: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
1: แม่ช้อยคือของใครนู้นจะต้องไปขัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
0: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
1: อันนี้เป็นเหมือนกับว่า
0: ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทำงานสองมือที่
0: ยาก
1: อันนี้ก็คือเสร็จแล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
0: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะเราค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
1: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลได้หรอ
0: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้
0: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะตักนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่า
0: ได้ค่ะ
1: ว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไป
0: อ
1: ๋อเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือต้องคือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลอง
1: แล้วเดี๋ยว
0: คือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะแล้วค่ะอาจารย
1: ์ขออนุญาตนั่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
2: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
2: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
2: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
2: คะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอกเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล

0: ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
1: อ๋อต้องดูสีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันจามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
0: ีค่ะ
1: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
0: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
1: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
0: ไม่กำหนดค่ะ
1: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
0: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
1: ความหมายคืออะไรคะ5 7 9
0: 5 7 9เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอค่ะ
1: แล้ว7อย่างก็
0: 7อย่างนี่คือพระ
1: อ๋อพระ
0: ถวายพระ
1: คุณผู้ชมคะเห็นขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มีนึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำเขาคล้ายกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
0: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ยคือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
1: ใช่ที่นะคะดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
1: เป็นเม็ดแตงโม
0: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
1: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
0: ค่ะแล้วก็มากวนกวนจนเหนียวเลยหยดได
1: ้อ๋อหยดกวนหยดที่เรากวนเมื่อสักครู่
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ว่าอันนี้เขาจะหยด
0: เป็นแป้งห้าหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมัน
1: ห้า
0: ใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
1: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
0: ฮะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
1: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถู

ทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไง
1: บ
0: ้าง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: ซื้ออะไร
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเคไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: โอ้โห
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มิ้นเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิไปต้องถามอย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี
1: ้คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็นเขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัด แป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: พอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
0: ับ
1: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่งขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาวหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ๋าย่าหยา
1: บ้าบ๋าย
0: ่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกันกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอกัน
0: เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆเราเรียกว่ากั๊กในหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยรัชกาลที่4ก็จะทุบใหเป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จพระดำเนินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขากินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: ถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็มันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นอกหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำมอจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: มคะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีฮะ20-30 ปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกอมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมาม ีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด
0: อ
1: ันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะ
0: ผ
1: ีชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดาน
0: ะ
1: ขนมไข่เยี่ยเงี้ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ย
1: ินขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
0: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
1: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดีย
0: อ
1: ินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
0: เพราะว่าทอดนะใช่ไหมคะ
1: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
0: ง
1: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
0: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
1: ลอยมาใช่
0: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
1: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือ ขนมถ้วยขนมถ้วยตะไล
0: ขนมถ้วยตะ
1: ไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
0: การจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อให้เป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
1: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
0: ลอยแก้ว
1: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่
0: อม
1: นะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
0: ให้เย็น
1: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
0: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
1: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
0: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอคะ
1: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
0: นะใส่ตามไอศครีม
1: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาเมเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
0: พอกันเลย
1: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
0: ำ
1: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
0: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
1: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรามี Facebook แล้วเย
1: ้ดีมาก
0: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้างปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเก่าความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่นะคำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักนึงแล้วใช่มั้ยครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่มั้ยครับแต่บางทีเราไปเจอเค้าอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะ

ที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสำคัญสุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินหอกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือจะสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่ง

0: และมีประสิทธิภาพได
1: ้การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช2515สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช2517ถึง2518กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือน

0: ให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

มากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: โหเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

0: เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
0: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการทางธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระท้อหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
1: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

0: น้องเฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนแกนยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

0: ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้เองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これから大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่านะฮะเป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: こう上がっていきます
3: ทางนี้ครับ
2: はい
3: あここから入ってくるんです
2: はいそうなんです
3: ขึ้นมาดูกัน
2: はい
3: เวลาหนีไฟ
2: はい
3: ขึ้นมาตรงนี้ครับ
2: あの動画に出てきた
3: はい
2: はい
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
2: そうですね。特にこの辺りはもう海に面しているということで、地元の方々も非常に津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูที่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่อง องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
2: あとはあの一時避難所といいまして、はい、あの帰宅困難、はい、あの東日本大震災でも起きましたけれども、
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ
4: ตอนนี้เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
2: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると
3: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะฮะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึงตึกที่สูงครับ
2: まあ、このエリアに特化してこんなような形で ここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
3: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดต่างๆตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
4: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
1: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สำหรับการรับมือสำหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
1: โอเค
3: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
4: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
3: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บ
0: ของเสียในนี้ครับ
1: นั่นรู้ได้มาส่วน

0: 自治体とかが、ちょっと多めに用意してたりとか。
1: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
2: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋องนะครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินนะครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
1: เขาเตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสามารถเก็บไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามาคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดดในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณา

0: คะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ40บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะ

สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ 2. ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ 3. เขียนอักษรให้อ่านง่าย

0: ข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลา

0: าที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350 บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งเราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือ

เป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียง

0: สองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2584ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เรื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นวิถีพันธ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งอย่างพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถี

ชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้สองป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกิน

0: บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนของคนนนทบุรี
1: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
2: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
3: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
1: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมมันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิม นะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
4: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันน่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปมากองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกที่การทำติดผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
2: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
5: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
3: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่40,000ชั่ง ขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2400ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตรนะคะของพระราชชนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่อ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่า

0: ในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลาการเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางสารกลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
2: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลวนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
1: โดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
2: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองถึงด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจัดใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
3: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีหมกทั้งหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่าง10หมู่อันได้แก่ ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือผ่านแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบผ่านที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
4: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจักเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความ

กว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นั่นก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวน

ทุเรียนในตำบลบางกร่างในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาดทองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์

0: การนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันธุ์ในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆหัวยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันธุ์กบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันธุ์กบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์กบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
2: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
1: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยได้กล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะ

0: องข้ามถึงความสำคัญ
1: หากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ
0: ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: กับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W Eตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A

0: T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับพวกเราอยู่กันที่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นวาตภัยสึนามิแผ่นดินไหวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: น่าแปลกใจจังเลยนะคะที่มีทั้งแห้งแล้งแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยไม่สมดุลกันเลยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความพยายามของโลกในการปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับจึงได้เกิดปฏิกิริยาต่างๆทางธรรมชาตินะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ครับและมนุษย์ทุกคนนะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติต่างๆและช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้เข้าสู่สมดุลด้วยครับ
1: หูเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะฟื้นฟูธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนเลยนะครับน้องเฟย์ก็สามารถที่จะชักชวนคนรอบๆตัวเนี่ยให้มาช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ครับ
1: งั้นหนูจะเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกันในพิพิธภัณฑ์เลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับ

เนี่ยครับเฟย์ครับธรณีวิทยาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูหินชนิดต่างๆที่แปลกๆนะครับหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคนเรานะครับแล้วก็ซากบรรพชีวินครับหรือว่าสิ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์ก็เป็นกระบวนการในการศึกษาธรณีวิทยาครับ

0: เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนี้หรอคะ
1: นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีคนเกิดขึ้นมนุษย์ที่เริ่มจะหลังตรงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมานี้เองครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุตั้ง 4,500 ล้านปีมาแล้วเลยนะครับกระบวนการธรณีวิทยาเนี่ยยังถูกนำไปใช้ในการสำรวจนะครับเพื่อที่จะหาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แสวงหาเอาเชื้อเพลิงต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจน้ำมันการสำรวจเพื่อทำแผนที่การทำโรงงานถ่านหินการทำเหมืองและการทำแก๊สธรรมชาติครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะศึกษาด้านธรณีวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมครับองค์ความรู้ที่เราได้นะครับจากวิชาธรณีวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์จะทำให้เราสามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกับปากท้องของเราอย่างเรื่องเกษตรกรรมนะครับหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเช่นการวางผังเมืองแล้วก็การพยากรณ์อากาศรวมถึงสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในระดับโลกได้ด้วยนะครับเช่นปัญหาภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักธรณีวิทยาได้นำไปใช้ประโยชน์มากเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ครับนะฮะซึ่งแผนที่เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็จะมีแผนที่อ้างอิงนะครับหรือว่าแผนที่ภูมิประเทศและมีแผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการศึกษาด้านธรณีวิทยาก็อย่างเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ในประเทศไทยนะครับหรือแผนที่แสดงรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งมีโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับหรือว่าแผนที่ที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่เหล่านี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมถึงป้องกันภัยพิบัติและหาวิธีการในการรับมือภัยพิบัติให้กับพวกเราทุกคนครับครับนักธรณีวิทยานะครับจะต้องมีการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกในสนามหรือว่าฟิลโน้ตนะครับเอาไว้ใช้จดบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆมีค้อนธรณีครับเอาไว้ใช้ในการกระท้อหินเพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นทางธรณีวิทยาของหินชนิดต่างๆด้วยและเขาจะต้องมีการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS นะครับประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทิศทางนั่นก็คือเข็มทิศและยังมีแว่นขยายและมีกรดเกลือเจือจางด้วยครับเอาไว้ใช้ในการทดสอบปฏิกิริยาเคมีของหินนะครับมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่จำเป็นมีกล้องถ่ายรูปเอาไว้ใช้บันทึกภาพมีสายวัดเอาไว้ใช้สำหรับการวัดระยะนะครับหรือว่าวัดขนาดของหินชนิดต่างๆรวมถึงขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแผนที่ทั้งแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ทางธรณีวิทยาครับ
0: แล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วนักธรณีวิทยาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเขามีการกำหนดเครื่องแบบของนักธรณีวิทยาหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับน้องเฟย์ก็คือนักธรณีวิทยาจะต้องแต่งกายอย่างรัดกุมและเครื่องแต่งกายของนักธรณีวิทยาจะต้องให้ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันได้ครับ

เฟย์ครับแผ่นเปลือกโลกของโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นแผ่นเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการแยกตัวออกเนี่ยได้มากกว่า20แผ่นเลยนะครับซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวระหว่างกันอยู่นะครับใน3ลักษณะก็คือการเคลื่อนไหวแบบชนกันการเคลื่อนไหวแบบพาดผ่านกันและการเคลื่อนไหวแบบแยกออกจากกันครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนี่คือการเคลื่อนไหวแบบแผ่นเปลือกโลกชนกันครับเฟย์ลองดูตรงนี้ดูได้นะครับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับพบได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ครับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาครับและนี่ก็คือเขตของเทือกเขาร็อกกี้นะครับและเทือกเขาแอนดีสครับซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นแปซิ

0: ริกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกานั่นเองนะครับนอกเหนือจากจะทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่2เทือกเขานี้แล้วนะครับยังทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณชายฝั่งอีกด้วยครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับมีตัวอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือบริเวณที่แผ่นอาระเบียแยกตัวออกจากแผ่นแอฟริกาครับทำให้เกิดหุบเขาสุดเกิดเป็นทะเลแดงที่มีขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดกลุ่มทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายทะเลสาบเลยบริเวณทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับโดยมีทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากทะเลสาบไบคานที่ประเทศรัสเซียครับสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณที่เปลือกโลกพาดผ่านกันนะครับเป็นบริเวณนี้ครับแผ่นฟิจินะครับเคลื่อนที่พาดผ่านแผ่นแปซิฟิกนะครับเกิดเป็นบริเวณของเกาะเหนือเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ครับ
1: แล้วประเทศไทยของเรามันมีโอกาสแบบเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ประเทศของเรานะครับไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับแต่ว่าเราก็ตั้งอยู่ใกล้กับรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินโดออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะส่งแรงสั่นสะเทือนมาให้เกิดแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยได้แต่แม้ว่าประเทศไทยของเรานะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ว่าเรามีรอยเลื่อนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีความรุนแรงมากเท่ากับบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในประเทศไทยนะครับเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด15รอยด้วยกันครับอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์พอจะเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบ้างหรือยังครับ
1: พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าการสำรวจการค้นหาแล้วก็โครงการต่างๆที่เราเห็นเกี่ยวกับการนำเอาทรัพยากรทางธรณีวิทยามาใช้ประโยชน์นั้นเขามีการรวบรวมแล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลกันอย่างไรครับ
1: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวบรวมขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับคนที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมนะครับก็คือนักธรณีวิทยาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า geologist นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รวบรวมแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่งที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของธรณีวิทยาครับ
1: แล้วเขามีเครื่องมือที่ต้องใช้ไหมคะ
0: มีสิครับมีมากมายหลายชนิดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาทางธรณีวิทยามีพัฒนาการไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยครับแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทางธรณีวิทยาเท่านั้นครับ
1: แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคะ
0: มีแผนที่มีภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมครับเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันและชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตามประโยชน์ที่ต้องการใช้งานครับน้องเฟ
1: ย์และมีประโยชน์ด้านไหนหรอคะ
0: ก็เช่นการสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งรูปร่างพรมแดนอาณาเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงใช้เป็นแหล่งในการศึกษาทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเช่นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุและแหล่งพลังงานครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้วนะครับเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการทำงานตามขั้นตอนเป็นลำดับถัดไปเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำการสร้างเหมืองและการสร้างเขื่อนครับ
1: อย่างนี้พวกเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมตอนโตสิคะ
0: ใช่ครับถ้าเราสนใจทางด้านนี้นะครับเราสามารถไปเลือกศึกษาต่อทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านธรณีวิทยาโดยเฉพาะได้เลยครับ
1: งั้นหนูขอเรียนเรื่องพื้นฐานก่อนละกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากแผนที่กันก่อนดีกว่าครับน้องเฟย์ครับแผนที่เนี่ยนะครับคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงบนโลกครับโดยแผนที่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่แผนที่อ้างอิงแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องครับโดยแผนที่อ้างอิงนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปครับทั้งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพื้นที่ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ลักษณะของแผนที่อ้างอิงที่เด่นที่สุดนะครับนั่นก็คือแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนั่นเองครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องนะครับคือแผนที่ที่นำเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับเช่นแผนที่ทรัพยากรธรณีวิทยาแผนที่ทางโบราณคดีแผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกหรือแผนที่ภูมิอากาศครับการใช้งานแผนที่ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนที่ครับเช่นชื่อแผนที่มาตราส่วนทิศในแผนที่สีที่ใช้ในแผนที่และสัญลักษณ์ของแผนที่ครับส่วนรูปถ่ายทางอากาศนะครับคือรูปที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานครับเช่นบอลลูนเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนก็ได้ครับซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ใช้แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกเป็นมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลจากที่สูงเพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกตามความเป็นจริงครับส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่สถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากจึงทำให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่กว้างครับทั้งจังหวัดประเทศหรือแม้แต่จะเป็นทวีปก็ได้นะครับหรือภาพถ่ายดาวเทียมอาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้ภาพถ่ายดาวเทียมครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับจึงนิยมนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของลมและพายุครับเวลาใช้งานข้อมูลนะครับเราควรที่จะใช้เครื่องมือทั้ง3ประเภทเนี่ยประกอบกันครับเพื่อให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั่นเองไหนน้องเฟย์ลองทบทวนให้ครูฟังสิครับว่าเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรูปถ่ายทางอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับและน้องเฟย์ครับวันนี้ครูต้นคูณนะครับมีตัวอย่างการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีชั้นเชิงมากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นน้องเฟย์อยากดูไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: ได้ค่ะ
2: これからあの大規模な火災なんかの時もここに逃げてくださいというご案内をしてるんです。
3: อันนี้ครับอันนี้เป็นแผนผังนะฮะให้แสดงให้เห็นว่านะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีหลบภัยนะฮะอันนี้เป็นเนินสูงตรงนี้หรือจะเป็นตึกนะครับยังไงนะครับแล้วก็จะเห็นให้เห็นหมดเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าหลบภัยสึนามิอย่างเดียวนะครับถ้ามีภัยเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้หรืออะไรมีควันนะฮะให้เราหนีไปที่ไหนบ้างครับก็จะเห็นเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยฮะนี่แสดงให้เห็นว่านะฮะ ป็นสถานที่ลานกว้างนะครับเพื่อที่จะหลบควันหลบไฟได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเขียวๆนี่ไหมฮะนี่ครับประมาณนี้ครับสึนามิ Escape Building นะฮะหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีสึนามิมาคุณสามารถมาที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อหนีคลื่นยักษ์อยู่ไปนะฮะเพื่อหนีคลื่นยักษ์แล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าข้างบนนี้ได้ครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 6.1 เมตรแต่ไม่ได้ถือว่าพอนะครับต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับ
4: ตึกที่จะหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปแล้ววิธีหนีด้านในจะเป็นยังไงต้องตามคุณฟูจิขึ้นไปเลยค่ะ
2: ここ上がっていきます
3: ทางนี้ครับ
2: はい
3: あここから入ってくるんです
2: はいそうなんです
3: ขึ้นมาดูกัน
2: はい
3: เวลาหนีภัย
2: はい
3: ขึ้นมาตรงนี้ครับ
2: あの動画に出てきた
3: ここからです
2: はい
4: นี่คุณฟูจิเดินมาปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งก็ยังหอบนิดๆเลยนะคะไม่อยากจะนึกถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ถึงตอนนั้นแล้วคงจะวิ่งลืมเหนื่อยกันได้เลยล่ะค่ะ
2: そうですね。あの特にこの辺りはもうあの海に面しているということで、地元の方々も非常にあの津波をはじめ防災の意識高いので、
3: ประชาชนในละแวกนี้ครับคนที่อยู่ในเมืองนี้เข้าใจถึงการหลบภัยแล้วก็เข้าใจถึงสึนามิขนาดไหนนะครับบอกว่าเข้าใจมากเลยนะครับเพราะอะไรได้เห็นข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพนะคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะฮะเขาต้องเตรียมพร้อมมาดูทีว่าคนที่อยู่แถวนี้เห็นทะเลอยู่ข้างหน้าจะไม่กลัวได้ยังไงครับกลัวกันทุกคนเลยครับเตรียมพร้อมกันทุกคนครับ
4: แต่เนื่องจากคามาคุระเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลก็จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมากจึงมีคำถามว่าสถานที่รวมพลเพื่อหนีภัยจะมีพอไหมมีพอค่ะเพราะว่าได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไว้แล้วล่ะค่ะ
2: あとはあの一時避難所といいまして、はい、あの帰宅困難あの東日本大震災でも起きましたけれども
3: ลองคิดดูนะครับว่าในหน้าร้อนนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มหาดทรายนะฮะเต็มชายหาดอย่างนี้นะฮะเกิดภัยสึนามิหรือเกิดภัยพิบัติมานะฮะจะรวบรวมคนหรือมีสถานที่ที่จะนะฮะให้ทุกคนมาอยู่ได้ครบหรือเปล่านะครับคำตอบว่าตอนนี้นะครับสถานที่นะครับแบบนี้อาจจะไม่พอครับให้ที่ไหนมาช่วยด้วยตอนนี้คือเราไปคุยกับวัดศาลเจ้านะฮะแล้วก็หอศิลป์ต่างๆครับให้นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะและเกิดภัยพิบัติจะให้ไปอยู่ที่แห่งต่างๆครับในที่ต่างๆก็คือวัดศาลเจ้าหรือไม่ก็หอศิลป์ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะเดินไปที่ชายหาดกันค่ะว่าสถานการณ์หน้าหาดจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: で先ほどこう波が打ち寄せてきたあの CG の映像はあの通りをこう遡っていると。
2: นี่ครับเห็นนะหาดทรายที่สวยงามนะนิ่งๆอย่างนี้นะครับเมื่อ90ปีก่อนนะฮะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามาแล้วจริงๆนะครับมีผู้คนเสียชีวิตกันมาแล้วครับดังนั้นก็ต้องมีการฝึกนะครับไม่ให้มีนะครับคนเสียชีวิตนะครับพยายามที่ทำให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อมีคลื่นเข้ามานะครับมีการสันนิษฐานกันว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ15เมตรนะฮะ15เมตรซัดเข้ามานะครับภายใน8นาทีเราต้องหนีให้พ้นคลื่นยักษ์ให้ได้ครับโดยการวิ่งขึ้นไปหาที่สูงเนินสูงหรือไม่ก็ตึกที่สูงครับ
1: まあこのエリアに特化してこんなような形でこうここに例えば先ほどおっしゃったみたいに海水浴で初めて来られた方でも
2: ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ชายหาดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่เขาจะมีป้ายเขียนไว้นะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่ถ้าเกิดมีสึนามิมาเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงขนาดไหนครับมีการเขียนครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่ในหาดทรายนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าคลื่นมาเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเราจะหนีภัยสึนามินะครับโดยการมีเครื่องกระจายเสียงประกาศนะครับเราให้เราหนีไปที่จุดตรงนี้ครับที่มันมีสีเขียวๆเนี่ยฮะเป็นที่หลบภัยขึ้นไปบนเนินสูงหรือไม่ก็เป็นตึกที่สูงๆครับ
0: ต่างๆย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและต้องหนีอย่างไรแม้ว่าในยามปกติผู้คนจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่รับรองว่าหากผ่านตาอยู่เรื่อยๆข้อมูลนี้ก็จะฝังอยู่ในความทรงจำค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นความพยายามเตือนภัยแบบลงรายละเอียดชัดเจนถ้าทำตามนี้โอกาสรอดจะมีสูงมากค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างครับน้องเฟย์น่ากลัวไหมครับเวลาเกิดภัยพิบัติ
4: น่ากลัวอยู่นะคะไม่อยากให้มันเกิดเลยค่ะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการรับมือในทุกมิติเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือภัยพิบัติที่ดีมากเขาเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องอาหารด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคนญี่ปุ่นเขามีการเตรียมอาหารไว้สําหรับการรับมือสําหรับภัยพิบัติอย่างไรครับ
2: ตอนนี้ครับเรามาที่นะฮะศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการบอกไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นที่ศูนย์หลบภัยหรือศูนย์อพยพนะฮะซึ่งจะมีอยู่2อย่างครับอย่างที่1คือศูนย์หลบภัยแบบชั่วคราวกับศูนย์หลบภัยถาวรศูนย์หลบภัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับบอกว่านี่ฮะจะมีพวกนะฮะจอบนะแล้วก็มีเสียมแล้วก็มีค้อนจะมีเชือกมีถังที่ดับเพลิงมีน้ำแล้วก็มีเครื่องปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการนะช่วยเหลือผู้คนนี่คือถุงพลาสติกธรรมดานะครับสมมุติว่าผมแขนหักหรือปวดแขนนะฮะถุงพลาสติกนี้มันช่วยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นเฝือกให้กับเราได้เลย
0: และสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอย่างอื่นก็คือเรื่องห้องน้ำค่ะ
2: นี่ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ทันทีนะครับซื้อมาปุ๊บก็เป็นที่นั่งเลยแล้วก็เป็นที่เก็บของเสียในนี้ครับ
5: なのでまあその自治体とかがまあちょっと多めに用意してたりとか
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่มองข้ามนะคะอย่างเช่นการแปลงฟันสภาวะการเช่นนั้นคงมีคนที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในศูนย์หลบภัยล่ะจะเป็นอย่างไรลองชมกันค่ะ
2: นี่คือภาพจำลองของผู้คนตอนนั้นมีแผ่นดินไหวแล้วผู้คนเนี่ยไม่มีที่นอนมีกล่องไว้เพื่ออะไรให้ป้องกันไม่ให้เป็นส่วนตัวนะครับให้มีความส่วนตัวดูนะครับว่าการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับทุกคนจะแย่งไฟกันเพื่อจะชาร์จมือถือนะครับดังนั้นเขาเขียนไว้เลยว่านะฮะทุกคนให้ใช้ชาร์จแบตได้คนละ15นาทีเท่านั้นนะครับ
0: ความมีระเบียบและความไม่เห็นแก่ตัวสำคัญมากในภาวะที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนนะคะทุกคนยังต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายเราอยากทราบว่าในประเทศที่โอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเช่นนี้เขาจะต้องมีการเตรียมถุงยางชีพเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอย่างไรบ้างลองมาดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมเห็นอาหารนี้ไหมครับนี่คืออาหารนะฮะกระป๋อง

0: ครับมันอาจจะเป็นคุกกี้หรืออาจจะเป็นขนมนะครับที่นะฮะเอาไว้ทานในตอนที่ขาดอาหารนะฮะตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะจะได้เอามาเปิดกินครับทางรัฐบาลจะจัดไว้นะครับเอาไว้เก็บไว้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์ลี้ภัยครับให้ผู้คนที่อพยพมาเนี่ยได้ทานเมื่อเวลาขาดอาหารครับคุณสมบัติก็คืออาจจะเก็บไว้ได้นานกว่าครับแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5ปีถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยก็จะเอาออกมาเปลี่ยน
1: เตรียมการดีจริงๆเลยนะคะเสบียงเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติในชีวิตประจำวันแต่คิดค้นขึ้นเพื่อยามฉุกเฉินสอดไว้ได้นานดังนั้นเตรียมไว้ได้ตลอดค่ะถึงเวลาหมดอายุก็จะมาเปลี่ยนของใหม่ดังนั้นจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้เราจะได้เห็นภาพจำลองหากเกิดสึนามิและประชาชนจะต้องวิ่งขึ้นที่สูงให้ทันภายใน8นาทีจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์ที่ยูงฮามะคุณจะทำยังไงมีสึนามิมาคุณต้องวิ่งขึ้นไปไม่เวลาเพราะฉะนั้นขึ้นที่เนินสูงไม่ทันต้องเข้าไปในคอนกรีตที่แข็งแรงก็คือตึกให้เรามาที่ตึกนี้นะฮะนี่ก็คือตึกที่หนีภัย

0: จำลองน่ากลัวอย่างไรก็คงไม่เท่าเหตุการณ์จริงนะคะและถ้าเป็นไปได้เราก็ขอภาวนาไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกค่ะ
1: ก็เคยเห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเลยสำหรับทุกสถานการณ์สำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติที่เราเจอบ่อยๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งน้องเฟย์กลัวอย่างไหนมากกว่ากันครับ
2: ก็กลัวทั้งสองอย่างนะคะ
1: ทำไมอ่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งนะคะอาหารก็จะแพงเพราะว่าปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยข้าวของก็จะเสียหายหมดเลยค่ะ
1: แล้วน้องเฟย์คิดว่าเราจะสามารถป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเลยครับน้องเฟย์ว่าทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเราสามารถใช้ชีวิตของเราให้ธรรมชาติไม่เสียสมดุลและช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้ครับเอาละครับวันนี้เราได้รับความรู้กันมากเลยนะครับทั้งเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการรับมือกับภัยพิบัติคุณครูก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาคำตอบเรื่องของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ในอนาคตครับ
2: ได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนๆพ่อและแม่มาช่วยกันเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะหนูไม่อยากให้โลกต้องบอบช้ำไปเพราะการใช้ทรัพยากรไปมากกว่านี้แล้ว
1: ดีมากเลยครับเรื่องอย่างนี้เราต้องช่วยกันทุกคนและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรน่าสนใจขนาดไหนและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: เหรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่

0: มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมา
1: ลวงแม
0: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
0: ค่ะตัวเล็ก
1: ลวงล
0: ูกน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
0: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
0: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
0: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
0: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
2: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
0: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
0: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
0: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
0: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
0: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
0: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
0: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
0: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
0: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
0: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
0: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
0: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
0: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
0: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
0: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
0: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
0: ั
1: ญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุก
1: หัก
0: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ตัวไม่ระวัง
0: ไ
1: หม
0: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิด

0: ร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนาะ
2: ค
1: ่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้มั้ยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็

0: เหนียวนะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
1: ค่ะ
0: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
1: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
0: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
1: ใส่กลอยค่ะ
0: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
1: ใส่กล้วยน้ำว้า

0: บบเป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี้
0: ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
0: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
0: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
0: ค
1: ือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
0: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
0: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
0: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
0: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
0: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
0: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
0: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
0: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
0: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
0: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ปิ้ง
0: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
0: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
0: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
0: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีแล้วฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุง

0: มืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นเยอะๆเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คะกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
1: นะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขานึง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: ไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้
1: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
2: แล้วค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็งค่ะ
1: เฮ้ย
2: ได้
1: ขอบคุณค่ะเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
1: คือพอดีว่าวันนี้ค่ะมินมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
3: เหรอคะ
1: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
1: พี่จิ๋มพี่จิ๋มเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
1: งั้น
3: เราไปเลย
1: โอเค
3: ได้ค่ะ
1: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
1: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกเนี้ยของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิมาจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
1: ที่เป็นส่วนผสม
3: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
1: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
3: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
1: ค่ะ
3: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
1: นี้เป็นของเรา
3: ของเราเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
1: ม
3: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
3: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
1: ่
3: าจ
1: ะได้อะไรในวังหญิง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
1: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่ถึงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
3: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ข้าวต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
1: หอมใบตองเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
3: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
1: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
3: ของหวานของ
1: เพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
3: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
1: ้
3: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
1: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาขาย
3: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูนลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนนี้มีกี่ชนิดอะคะ
3: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูดๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มาเนี่ยคือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเราออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: แล้วรสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนอ่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม
1: ่
0: ก
1: ี่
0: ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ปะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ความใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบสวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะ

0: วิทยาลัยในวังตำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
1: ดีค่ะ
0: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อหม่อมหลวงดารุณีจักรพันธ์ค่ะ
0: อาจารย์หม่อมหลวงดารุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
1: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
0: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้างั้นขอทำด้วยคนนึง
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เย้ yeah, ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์นำเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันไม่ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
1: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
1: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
1: จ้าหมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี้เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
0: กว่าดูถ้าถูกทานติด
1: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียนกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละ
0: เดี๋ยว
1: เขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
0: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
1: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
0: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนุ่ยแล้วค่ะที่วิ่งเล่น
1: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
0: แม่ช้อยคือของใครนัวจะต้องไปขัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
1: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี
0: ้
1: เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อน
0: เดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว่า
1: ใช่ข้าวเขาจะได้สุก
0: เป็นการทำงานสองมือที่อย่าตอนนี้แล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
1: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
0: ปั้นกัน
1: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
0: เป็นเส้นเหรอคะ
1: ค่ะเราค่อยๆคลึง
0: เหมือนดินน้ำมัน
1: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
0: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
1: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
0: อันนี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
0: นี่แน่กดไว้กดไว้
1: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
1: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะตักนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค
1: ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือต้องคือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลอง
1: แล้วเดี๋ยว
0: คือแต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะราคาอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: คะคนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: เ
1: สน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำคล้ายๆกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช
1: ่ใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันตราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได
0: ้หยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านี่เขาจะ
1: เป็นแป้งห้าหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมัน
0: ห้า
1: ใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันตราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชม รู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทําขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดชงนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายชงนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงบ้าง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: ซื้ออะไร
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่ะ
0: ไปไปไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังยังยังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: โอ้โห
0: น่าทานมากเลย
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงนะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้องถามอย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการแต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
1: น
0: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
1: คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าประหนึ่งว่าอย่ามโนฮะอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัด แป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: พอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็น1ใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตี
0: ้
1: กับอีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตี้กับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบนี่เราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตี้ก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าย
0: ังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาวหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยๆแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ๋าย่าหยา
1: บ้าบ๋า
0: ย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆเราเรียกว่ากั๊กในหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยรัชกาลที่4ก็จะทุบใหเป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเพิ่มเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้หวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมในเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็ต้องกินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็นหนึ่งก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็มันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นะหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดได้มาจากต้นตาลตะโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตะโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตะโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: ะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีฮะ20-30 ปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมไปต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด
0: อ
1: ันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะ
0: ผ
1: ีชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ยิน
1: ขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็

0: มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เออเหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดใช่ไหม
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
1: ง
0: หลุมลาดเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วย
0: ตะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
1: ของการจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อให้เป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
1: ลอยแก้ว
0: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่อมนะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
1: ให้เย็น
0: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นผึ่งมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มเนี่ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอคะ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: ที่นะใส่ตามไอศครีม
0: ใส่ตามไอศครีมทับอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัย

0: มัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะฮะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดดิของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านเก้าพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้ละตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายฉงนของเรามี Facebook แล้วเย
0: ้ดีมาก
1: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคาม

0: ภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด20ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3วันนี้สตังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: ต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลโตนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยไม่มีน้ำตาลโตนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

ไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

องด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปฟิล์มทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำมาถึงขั้นตอนการผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: นั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

เตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: ตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: กแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

ยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัด

0: ระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักผู้กรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักหุกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะPlay and Learn คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของหุกกรมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักหุกกรมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะ

0: ไปร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
1: ให้ดีขึ้น
2: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
0: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
3: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
4: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
3: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
4: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
3: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
5: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
4: 1คนครับ
3: 1คนเองค่ะ
5: ไหนเอ่ยไหนครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
3: ป.3ค่ะ
5: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
3: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
5: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
3: ดีใจค่ะ
5: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
3: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
5: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
6: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
5: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
6: ไม่มีอีกค่ะ
5: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
6: ตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
6: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลัก

กรมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุน

0: คุณหมู่บ้าน9
1: 9ดี
0: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
1: ดี1
0: ดี1คือ
1: เป็นคนดี
0: ต้องทำอะไรเอ่ย
1: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
0: แล้วก
1: ็กวาด
0: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำแนะนำจากทิศทาง

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุกกลมปากัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมปากัด 9 ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่

0: ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
1: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, มาให้เรียวรี
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: มาดูนี่สิมันคืออะไร
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: Gao nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: อาหารนี้หนานาซิดาแก
1: Makanan ini dipanggil nasi dagan
0: นาซิดาแก make pagi
1: nasi dagan makan pagi
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอาลีมากิน
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
0: Musa เด็กดีน้ำใจไหลริน
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้อง
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกม.น้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
2: ่
3: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3 4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
3: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
3: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเน็กชัน
0: ครับ
3: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
0: ว
3: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
0: า
3: ะ
0: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
3: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
3: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
3: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
3: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
3: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาสามารถ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
3: ือ
0: เปล่า
3: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
3: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC อ่ะนะ
0: ครับ
3: มันก็มีในตลาดมันทั่วๆไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
3: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
0: ม
3: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
3: ี้
0: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
3: ใช่
0: จะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
3: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
3: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
3: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
3: ใช่ใช
0: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
3: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู่
0: ที่ยังมีอยู่
3: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
3: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าเออมันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
3: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราเพื่อไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
3: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
3: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
3: ครับ
0: ครับผม

0: ก็ทำได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์นะ
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1-2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเลย
2: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกาติดเนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำ3ไซส์เสื้อ3ไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
2: ่
3: งานมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่เพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่เอารับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
2: ไม
3: ่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้อ๋อย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
3: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแรงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยคร
3: ับ
2: การที
3: ่
2: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
3: ไหมไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นั้น
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับหรือว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
2: เก
3: ี่
2: ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: แล้วก็ต้องช่วยเขา
3: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
2: ลิขสิทธิ์ก่อน
3: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองพัฒนาแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน x y z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
2: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
2: ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช
1: ่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียก
1: ภาษาเครื่อง
2: ก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: เพื่อ XO ZG อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
1: า
2: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: เราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นจะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
1: เ
2: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน x อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน x
1: เป๊ะเลยตามโปรแกรม
2: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
2: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
2: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
1: ้
2: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช
1: ่ครับ
2: เราจะสั่งครับเราเริ่มสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
4: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
5: เพราะเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
5: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
5: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
5: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
5: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
5: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
5: ใช
1: ่โอ้ก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
5: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้เหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
5: ้ค่ะ
1: สบาย
5: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
5: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
5: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
5: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
5: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
5: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
5: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
5: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีไวยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
1: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่าง

0: ซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตตพันธ์นั้นก็คือสิ่งของทั้งเจ็ดที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยนัยคติตามนัยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้งเจ็ดที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั่นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้งเจ็ดนั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัศสกวันภูเขาทั้งเจ็ดที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้งเจ็ดนั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์เจ็ดก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
1: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได้
2: มีแบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตตพันธ์7อันมีลวดลายพันพฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นพระหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมันมาจากลำปางรูปแบบของลำปางนี่ก็เลยมาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะรูปแบบของสัตตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็อีก2อีก4อันนี่ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็ก

0: นะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานงพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจการดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตพันธ์ล้านนา
2: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตพันธ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
1: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2500

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นบาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทย

0: ไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
4: right,
3: eat,
4: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้พื้นต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดแต่ณปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนตุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถินวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพอดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับ

0: ก็ยังขาดเสียไม่ได้คือกากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิธีบ้านๆทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งเขย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่งั้นขวดจะระเบิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
1: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะ

ะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำนะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับการดื่มเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเออเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะเราก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

ก็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบะชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะและสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามาจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะซึ่งวิธีการทำบะชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัว

0: มาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูสึกค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารตำรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาแล้วก็เป็นการทําผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปฝนทาเวลาเด็กเป็นปวดผื่นคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าชวนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตูมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยจะมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคุกเขาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับ ทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดนี่เกียรติเห็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับ
3: ทำง่ายๆครับนี
2: ่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเครียดท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมาเนี่ยมันเรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-190ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออบ่ว่าสิบ่บอกว่าสิไปเสียแล้วไอ้ทั้งมือมันได้ว่าสำรองว่าสิไปเตี้ยนเปลี่ยนได้ย่าไปอยู่ต้นแล้วบ่น
5: พี่นี่มากินพี่นี่ก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์ตรวจหน้าพยัคฆ์ตรวจอยู่ไหมฮ
6: ะ
5: สิไปผีแม่หน้าพยัคฆ์ตรวจอยู่ไหมเออเปลี่ยนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัคฆ์ตรวจเพิ่นชวนหมู่ไปนะเออสิกินข้าวต้ม
8: กินปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นจังได
5: ๋เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านเด้มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
5: ๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะ
10: เซ่บ
7: น่ะบ่ได้ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
11: ก็เอิ้นมันยังคงนั่นแหม
12: เอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ
13: ่โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14: จังก่อนเลยกินหลานซื้อบ้างได้ก่อน
7: จังมาปาง
14: เราว่าปางหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนด้วย
14: สอนเป็นบ่บัดนี
7: ้สอนเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
14: ้เนียนบ่เน
7: า
14: ะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึเออได้ตกแง่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
1: จักโต
7: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
7: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
14: เลี้ยงอีหยัง
1: เลยมาต้มบ่มากินบ
7: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่อง
14: ยัง
11: เป็นยังไงเนี่ย
2: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
15: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานอลามาจะกินรถเลย
16: จะกินแบบนี้เลยขอเป็นผู้ท่านกิน
15: คนขอนแก่น
16: เออม
15: ัน
16: จะด
15: ี
16: ของคนขอนแก่น
15: ครับเราจะดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแปลงกับปลูกนะมันตั้งอาชีพตั้งมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้า

0: ุบหน้าเกี่ยวเขาออกกระหางยิ่งหนูไปเช่นเดียวห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: มันบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเทียนมาล่องมา
1: ใช่ไข่ยังมีเล็ดลูกหลงใหม่ว่ะเล็ดลูกหลงเบาดอก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
5: เอา
4: จุ๊บนั่นเป็นยังวะ
5: แม่แม่แล้วนี่ตาลาย
6: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
5: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
6: ไว้ให้ยัง
5: เอาไว้เลี้ยง
6: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
5: ให้มันใหญ่
6: เนี่ยเราไปหัวต่
5: อกะเอาไปกิน
6: กินกับยัง
5: กินกับต้มสุ่มไก
6: ่ต้มสุ่มไก
7: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
8: เฮ็ดหลายบ่ครับ
7: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกอด
9: เขียวคนเนื้อทอดทอดต่างๆสีเหลืองใสโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ร้าย
9: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังมีดอก
1: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่างั้นนี่ก็ได้เดี๋ยวกลุ่มใดอ้อข้างนี้นำหน้าโน้มข้างนี้ห้ามมาแก้เนี่ยจัดการที่ดิบเพื่อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างนี้ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่ย่างๆ
9: เอา
1: Ha ha ha ha.

0: ลงมาเลยมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ใครผักอ่ะ
0: มีแต่มดแดง
1: แดงแดง
2: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
3: เออพันไปอยู่แต่พันแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
2: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
3: แพงอยู่เลยมันมีฉีดละ20 บาทคนติ
2: กิโลละ200
3: จ้า
4: หลังจากที่ได้ขายมอดแดงมาหลาย10 กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
5: ลากลากลากลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
6: มันบ่มีแหงเข้า
5: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
6: บ่เข้าเล
5: ยให้เราที่นี่มือ
6: ไ
5: ว้ป่าไม
6: ่บุหล่ะ
5: บ่เอ้ยบุหล่ะมึงบ่ละมึงกว่ากันด้วยคนดูกูตายเนี่ย
7: ลอง
8: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
9: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
10: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
9: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
11: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่

จาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ก็สู่บ้านแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่ว่าจะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีนั่นมากพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับชาวบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับก็สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: ออกไปออกไป
7: อภิโก
6: ออกไป
7: อภิโก
6: ออกไป
7: อภิโก
8: กินพาชีราชดอนมาคมเหงราชดอน

0: ข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
2: เขาหูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาหูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาหายเขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
3: มาเข้าบอกอยู่จะพัฒนาได้จังไหนที
2: พวกคุณบัวกาเสียสละระวาน
1: คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีร่มหันใจคือกันนั่น
2: เขาก็ฮักมองนีลามองต้องหวังว่า
3: ตาย
2: อย
3: ู่
2: มองนี้
3: พอตะเมียมันมีตะบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค
3: ่ะเอาว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
3: มันมีกระสร้างประตูในต่อต้านตะว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบียงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นๆมาเลยค่ะปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง
3: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
4: ลูกเจ้าตากก็ธนบุรีไง
5: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะ
4: ลูกพระเจ้าตากก็คือธนบุรี
5: เรียกพ่อตากส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
6: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
7: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
1: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตคนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
6: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
2: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
8: ้พระองค์ท่านมีพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
9: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
1: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผม

0: ก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตช์ภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
1: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
2: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนอะนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางสนาเนี่ยและใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
0: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
1: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกในทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมเสบียงเตรียมเสบียงเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
2: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าแล้วท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเรื่องการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจและเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
0: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับ
3: ภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
4: มือแต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
5: ขอบารมีพระองค
6: ์ได้เมตตา
5: โปรดได้เมตตาลูก
3: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ

0: ยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดทั่วกาลนานเถิดสาธุ
1: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคหนึ่งที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็น culture hero กลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
2: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
3: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
4: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
5: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลารถไม่เกิดอุบัติเหตุ
6: เจ๊ครับ
7: ครับ
6: ใส่เย็นแก้วนะครับ
7: ครับแล้ววันนี้ทำไมมาถึงเนี่ย
6: ฮะ
7: เดินเล่นมาเที่ยวมา
6: ไม่ก็เนี่ยก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
7: อ๋อแม่วงเวียนใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
6: ครับ
7: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งวงเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
8: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตากก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
7: ี
6: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
7: เมื่อก่อนเขา19ผม21
6: โอ้วัยรุ่นเลย
7: ปี14แต่งงานกัน
8: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ต่างมันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องขนขวายเอาปู่ต่างมาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
7: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
8: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
1: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
6: จะมาไหว้พระเจ้าตากครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
9: ับ เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
6: ครับมียังไงบ้างคร
9: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
6: ขอพร
9: นะโอเคค
6: ่
9: ะ
6: ต้องใช้อะไรบ้าง
9: ก็จะมีหมากคูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยๆนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะค่ะ
6: แล้วเห็นมีดาบด้วย
9: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
6: ชัยชนะ
9: หมายดาบชัยชนะ
6: อ๋อครับให้ผมจัด
9: สักอะไร
6: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
9: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างนี้ค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
6: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
9: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
6: ย่านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
9: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
6: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
9: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
8: เช้าก็ไหว้กาแฟน้ำแล้วถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
7: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
4: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
3: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำมีอะไรนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา

0: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนน่ะก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
1: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรกษัตริย์แล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอลสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
2: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
3: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
1: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ในช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระเรศวร
3: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
2: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
4: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
5: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามมาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
7: ขอได้ครับได้ครับ
6: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
7: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาแล้วครับ
0: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
6: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
0: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
6: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
0: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
6: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
0: ใช่ครับใช่คร
6: ับขับรถจะได้ปลอดภัย
0: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแข่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู่
8: ชื่อถนนบริเวณฝั่งทนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพลานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
2: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473อะไรเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่าง
3: ๆชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
7: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
2: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
9: ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นสัตว์เป็นตาเล็กๆเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลราชก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากศาลเพียงตาเป็นศาลณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
3: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
3: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทั้งสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
3: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: อ้าว
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ีคร
3: ับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค์ 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผ